0: ครับว่าคุณผู้ฟังมาให้กำลังใจเราตั้งแต่เช้าวันนี้คนแรกก็คือคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับจากบ้านไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเกือบจะอ่านเป็นนครราชสีมาแล้วเนี่ยแล้วคุณชวลีนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้24องศาอากาศดีคุณเดชเดชานะครับคุณวรวุฒิคุณพงศักดิ์คุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะแล้วก็คุณสานิทเบียร์อินพนินแล้วก็คุณหล่อลาจินคุณวิโรจน์นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณวิโรจน์นี่ทักเรามาจากสุรินทร์ครับผมคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับ
1: ค่ะพอดีคอมเมนต์หายไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: ก็หายไปเหมือนกัน
1: คุณผู้ฟังบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาหมายถึงเราสองคนพอได้แล้วกับการเล่าเรื่องอเมริกาหรืออเมริกาพอได้แล้วไม่แน่ใจพอดีมันมีเรื่องมีเหตุที่จะต้องเล่านะคะในเช้านี้เมื่อวานก็ไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรนะเอาล่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเล่าข่าวกันต่ออีกนิดนึงเราจะพาไปคุยเรื่องเข่าค่ะเข่านะจะคุยกับท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเข่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วเวลาที่เขาผ่าเข่าคนเนี้ยเผื่อท่านใดยังไม่มีประสบการณ์ซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเวลาผ่าเข่าเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ำเกลือเนาะในการเข้าไปฉีดเข้าไปขยายให้พื้นที่บริเวณเข่าเนี่ยมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นสำหรับแพทย์นะคะดังนั้นขาเนี่ยจะบวมๆนิดนึงเวลาที่ผ่าเข่าแล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ recover ในการฟื้นฟูและต้องทำกายภาพด้วยแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนร่างกายนะ mobility ท่านใดที่ไม่ต้องผ่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วย
0: ครับเดี๋ยวผมก็คงจะเข้าคิวขอต่อคิวไปใช้บริการของคุณหมอก่อน
1: และ
0: ดับแรก
1: ๆตัวเลขของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่าคือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบในสตรีเร็วกว่าคุณสุภาพบุรุษนะคะประมาณ10ปีค่ะ
0: 10ปี
1: ค่ะ
0: ผมตอนที่จะได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับก็พาไปดูข่าวกันต่อบอกว่าพอได้แล้วอเมริกาเหรอขอสักนิดเถอะนะคราวนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับตอนเมื่อเสร็จเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงการประชุมของกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีในเร็วๆนี้ก็พูดออกมาเลยว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 เนี่ยควรที่จะพิจารณาเพิ่มอุปสรรคทางการค้ากับจีนเพื่อลดความไม่สมดุล นะครับเขาก็คือคนอื่นเขาเนี่ยไปเรื่องของความร่วมมือแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความขัดแย้งนะครับดูอย่างรัสเซียกับมาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทางการของรัสเซียนั้นจะนำเทคโนโลยีเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาให้กับเมียนมานะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีมิคาเอลมิสูสตินของรัสเซียนะครับกล่าวเลยว่านี่เป็นสัญญาณสัญลักษณ์ใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและเมียนมาโครงการการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับจะเป็นเรือธงของทั้งสองประเทศซึ่งจะทำการก่อสร้างขึ้นในปีหน้านี้บริษัทที่มาทำการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับเมียนมาก็คือบริษัทโรสาทอมซึ่งเขาก็ได้ขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ให้กับเวียดนามอินโดนีเซียและก็ลาวอีกด้วยนะครับแต่ในขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยก็ยังอยู่เรื่องของการแซงชั่นขัดแย้งอะไรต่างๆนานาหัวเว่ยได้รายงานนะครับว่าในครึ่งปีนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่มกราถึงมิถุนาเนี่ยสร้างรายได้ไปแล้ว 467.82 พันล้านหยวนหรือประมาณ 69,600 ล้าน US ดอลลาร์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 9.55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือเรียกว่าโตไม่หยุดนะสุดไม่อยู่แล้วแต่ทางหัวเว่ยเองนะครับเขาก็บอกว่างบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยปีที่แล้วเนี่ย 25.2% จากรายได้นะครับคือเรียกว่า1/4ของรายได้เนี่ยจะทุ่มไปในเรื่องของการ พัฒนาและ development และ research และ development ปีนี้ขึ้นเป็น 25.94% ครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในขณะที่ที่โลกตะวันตกเนี่ยเขายังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของการจะกีดกันแซงชั่นนู่นนี่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนที่ทำการค้าด้วยแต่ในที่โลกตะวันออกมองในเรื่องของความร่วมมือครับ
1: ค่ะพาไปสั้นๆอีก2เรื่องนะคะเรื่องแรกเมื่อสักครู่เราฟังข่าวจากคุณแอสเซอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีประชาชนเนาะคนอินโดนีเซียที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมกฎหมายนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่านะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีประเด็นค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการทำงานของผู้นำที่เขาสร้างโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณชาติเยอะก็คือโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไปตามจุดต่างๆของประเทศแล้วประเทศเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะควบคุมคุณภาพได้นะคะรวมไปถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลอื่นๆอีกนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาดันออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นรัฐบาลไงก็เลยนี่แหละมันเป็นประเด็นนะ Bloomberg รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Indonesian Court Voice Rules Criminalizing Insults Against State นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเนี่ยเขายกเลิกบทบัญญัติการเอาผิดผู้ดูหมิ่นรัฐบาลและสถาบันรัฐนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแล้วก็บังคับใช้ไม่ถึง8เดือนนะคะโดยศาลเนี่ยบอกว่ามันเสี่ยงที่จะไปเอาผิดประชาชนจากการวิจารณ์โดยชอบธรรมค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคือการยกเลิกมาตรา240และ241เนี่ยนะคะระบุว่าสถาบันของรัฐเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกต่อการได้รับคำชื่นชมการวิพากษ์วิจารณ์หรือการดูถูกดูหมิ่นจึงไม่ควรมีกฎหมายที่เปิดช่องให้การแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐกลายเป็นความผิดทางอาญาก็เลยขอผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนต่อการแสดงออกทางการเมืองนะเพราะว่าผู้ที่ตรวจสอบทัศนสังคมเนี่ยก็จะมีทั้งประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เขาต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาจาก Bloomberg นะคะส่วนอีกเรื่องความมั่นคงค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะฟิลิปปินส์ตอนนี้เตรียมทุ่มงบประมาณนะของปีหน้าพัฒนาโดรนและเรือ Corvetteติดอาวุธปล่อยนำวิถีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะความขัดแย้งน่านน้ำนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ในสมการนี้ด้วยนะเขาเตรียมที่จะขยายขีดความสามารถด้านระบบไร้คนขับหรือโดรนค่ะควบคู่กับการจัดหาเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีและยุทธปกรณ์หลักเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแล้วก็เน้นรับมือภัยคุกคามจากภายนอกเพราะว่าเขาเผชิญหน้ากับจีนบ่อยครั้งขึ้นบริเวณเกาะแก่งและโขดหินพิพาทภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEZ ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะคะงบประมาณที่จะอนุมัติเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้น 6.3% นะคะโดยที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกองทัพนอกจากยุทธปกรณ์เนี่ยจะใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการโดรนเข้ากับการปฏิบัติการจริงจะเห็นได้ว่าการทำ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นโดรนค่ะนอกจากนั้นจะมีอีกเรื่องนึงที่พวกคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาจะเน้นมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะปัจจุบันฟิลิปปินส์กำลังประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโดรนกับพันธมิตรหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะซึ่งเป็นพันธมิตรความมั่นคงหลักนะคะแล้วก็ได้มีการส่งมอบยานนะคะที่เป็นยานผิวน้ำไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์หรือ USV จำนวน4ลำให้กับกองทัพฟิลิปปินส์เพื่อเสริมภารกิจเฝ้าตรวจทางทะเลเช่นกันอ่ะก็เข้ามามีบทบาทนะสำหรับสหรัฐในบริเวณหน้าน้ำพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์และจีนนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเรียกว่าฮอตสปอตในกลุ่มอาเซียนเราหลักเรื่องตรงฟิลิปปินส์เนี่ยกับเรื่องของความขัดแย้งไม่ลงรอยกันเรื่องพื้นที่ทางทะเลกับจีนเนี่ยก็ดูเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานในช่วงหน้าครับเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรอท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์ โกมลฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับอาจารย์จะพาเราไปดูเรื่องของไทยจีนผลิตนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนเดี๋ยวเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: 7:13 ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลฮิรันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือไทยจีนผนึกพลังนวัตกรรมการแพทย์ดันซ่อมเข่าสู่อาเซียนนวัตกรรมทางด้านเข่าจากจีนนี่เป็นอย่างไรต้องไปคุยกันในช่วงนี้นะคะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมออ
0: ร
1: ุ
0: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีคร
5: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดิฉันก็พอมีประสบการณ์และความรู้เรื่องการผ่าเข่ามาคุยด้วยนะเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะอ้าววันนี้
0: ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็กำลังจะมีแล้วนะกำลังจะมีเข้าคิว
1: ที่น่าสนใจคือโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ยกำลังจะเปิด knee repair center เหรอคะมองเห็นโอกาส
5: เปิดไปแล้วครับ
1: อ๋อเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นโอกาส
5: ที่ผ่านมา
1: เป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ก็คือมันมาจากจุดอ่อนของเราทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยกรณีเข่าเสื่อมเยอะนะครับทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยจะมีการผ่าตัดแต่เราเน้นผ่าตัดทางด้านของการเปลี่ยนเข่าครับหรือว่า TKA ก็คือคำว่าเปลี่ยนก็คือเหมือนถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะครับคือเอาเข่าเดิมที่เสื่อมออกทั้งข้อทิ้งไปแล้วก็เอาเข่าเทียมมาใส่แทนซึ่งเราเป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วนะครับซึ่ง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์ดีขึ้นทนขึ้นหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โรบอทมาช่วยเปลี่ยนเข่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มันก็คือการเปลี่ยนเข่าอยู่ดีครับก็คือยังมีปัญหาอีกมากมายตามมาหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง
0: มันฟังแล้วมันดูน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยว่าเอาเข่าทั้งข้อออกไปแล้วก็เอาของใหม่ลงมาแล้วตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอาจารย
5: ์ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านี่คือจุดที่เรารับรู้จากคนไข้นะฮะว่าเวลาคุณหมอบอกว่าเข่าคุณป้าเสื่อมเยอะคุณยายเสื่อมเยอะจะต้องเปลี่ยนเข่านะจะมีเยอะแยะเลยนะครับที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนเข่าคือก็แปลว่าสังคมคนไข้เองก็รับรู้ด้วยว่าไอ้รีซาวหรือผลของการเปลี่ยนเข่าเองเนี่ยมันไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์นะครับมันมีหลายๆจุดที่ทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่แผลใหญ่เสี่ยงเยอะ แผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้านะครับเมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วใช้งานก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเข่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีอายุแค่ประมาณ10ปี15ปีหลังจากนั้นมันก็จะทรุดจะพังก็ต้องมาเปลี่ยนรอบ2รอบ3ใหม่นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีจากการเปลี่ยนเข่านะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเข่าแล้วจะจบนี่ก็คือทำให้เราเห็นโอกาสนะครับว่าปัจจุบันนี้ในยุโรปในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะพยายามใช้อีกวิธีนึงในการรักษาก่อนมันเรียกว่าการซ่อมเข่าหรือว่า UKA นะครับก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนเข่าเหมือนถอนฟันใส่ฟันปลอมใช่ไหมฮะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แต่การซ่อมเข่าเนี่ยก็จะเหมือนอุดฟันหรือรักษารากฟันนะครับการซ่อมเข่าหรือ UKA เนี่ยครับก็คือซ่อมเป็นการผ่าตัดเหมือนกันแต่เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับซ่อมเฉพาะจุดที่มันเสื่อมจริงๆขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังเก็บอวัยวะในเข่าไว้เหมือนเดิมมีทั้งลูกสะบ้าเส้นเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังหมอนรองเข่าและกระดูกอ่อนส่วนที่ดีเก็บไว้หมดเพราะนั้นเข่าหลังจากซ่อมเข่า UKA แล้วเนี่ยจึงเป็นเข่าที่เหมือนกับเข่าธรรมชาติครับผม
1: คุณหมอคะ TKA เนี่ยย่อมาจากอะไรคะ
5: TKA ก็คือ Total Knee Arthroplasty ก็คือเปลี่ยนเข่าเป็นของเก่า
1: Total.
5: แต่ UKA เนี่ยก็คือของใหม่เรียกว่าซ่อมเข่ามันก็คือ Unique Compartment Knee Arthroplasty ครับผม Unique Compartment Knee Arthroplasty เราเรียกกันสั้นๆว่า UKA หรือว่าไทยเราคนจะรู้จักกันว่ามันคือซ่อมเข่าครับผมซ่อมเข่า UKA เปลี่ยนเข่า TKA อย่างเงี้ย
1: ค่ะแค่จินตนาการว่าเปลี่ยนเข่าออกไปทั้งอันแล้วใส่สิ่งทดแทนเข้ามาเนี่ย
5: ขนาดเท่ากำปั้น
1: โอ้โห
5: เหล็กที่ใส่เข่าเทียมมีขนาดเท่ากำปั้นแต่ซ่อมเข่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือฮะ
1: คุณหมอ
0: แล้วระยะเวลาในการผ่าตัดแล้วก็ในการที่จะพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับ UKA ครับ
5: ระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการพักฟื้นนะครับการเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิมเนี่ย เป็นการผ่าตัดใหญ่แผลยาว15เซน อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแผลใหญ่เจ็บเยอะฟื้นตัวช้ากว่าคนไข้จะเดินได้ด้วยตัวเองนะฮะเป็นเดือนๆเดือน2เดือนนะครับคือทิ้งวอล์กเกอร์หรือทิ้งไม้เท้าเนี่ยแต่สำหรับการผ่าตัดด้วยการซ่อมเข่าครับก็แผลเล็กเจ็บน้อยเนี่ยทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้เลยครับอาจจะเดินด้วยวอล์กเกอร์อยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เดินตัวเปล่าได้แล้วครับ
1: oh.
5: นี่คือการฟื้นตัวที่ผิดกันนะเพราะว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวนะครับ เมื่อฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะกลับไปเหมือนธรรมชาติด้วยครับ
1: อ๋อแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอคะ
5: ยัง
1: เคยผ่าหมอนรอง
5: แล้ว
1: มี2กล้องค่ะแล้วก็มีตัวยึดอยู่3ตัวตอนนี้อยู่ตรงหมอนรองนะคะอันนั้นก็พักฟื้นนานเหมือนกันกว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้แต่ว่า UKA knee repair เนี่ยเป็นซ่อมบางจุดแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่พักฟื้นกลับมาเดินได้เนี่ยก็สั้นกว่าด้วย
5: สั้นกว่าครับผมนะครับแล้วพอฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้งานได้เหมือนคนปกตินะครับผมไม่เหมือนคนเปลี่ยนเข่านะครับ
1: โอ้ค่ะ
5: เคยวิ่งอะไรก็เคยวิ่งได้เคยเล่นกีฬาเคยใช้งานหนักๆก็ทำได้เหมือนเดิม
1: ก็ต
5: ้
1: องกายภาพควบคู่ไปในช่วงต้น
5: แต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีการกายภาพแต่ว่าเราพูดถึงว่าหลังจากฟื้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะเหมือนเข่าธรรมชาติมากๆครับผม
1: ค่ะพ
5: ี่
1: ต้น
5: เพราะว่ามีอวัยวะครบ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับค่าใช้จ่ายในการที่จะทำ
5: แพงกว่า
0: เนี่ยครับ
5: แพงกว่าน
0: ะครับ
5: แพงกว่า
0: บอกได้ไหมครับว่าอยู่ใน
5: บอกได้ครับผมผมเคยทำตั้งแต่สมัยอยู่บำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย1เข่า 550,000 ถึง 600,000 ณตอนนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมย้ายมาที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเนี่ย1เข่าก็คือ 450,000
0: ลงไป 50,000
5: ลงไปประมาณ 150,000 นะครับ100,000ถึง 150,000 นะครับอันนี้คือการผ่าตัดซ่อมเข่า UK ซึ่งอันนี้คือราคาที่เราตั้งเอาไว้นะครับผม
0: ครับผม
1: อยากทราบตัวเลขสถิติโดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอคือพอถึงวัยที่ต้องเริ่มซ่อมเข่ามีปัญหากันแล้วเนี่ยซึ่งในผู้หญิงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
5: สัก50ปลายๆหรือ60นะครับก็จะเริ่มมีแล้วครับป ประมาณ60นะครับเป็นอายุมาตรฐานที่เราเจอกันแต่ว่าเราก็จะเจอแบบอย่างอายุเร็วหน่อยก็คือ55ปีหรือ50ปีเนี่ยก็เจอบ้างปะปลายนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปครับผม
0: แล้วของผู้ชายล่ะครับจะอายุประมาณเท่าไหร่
5: ของผู้ชายเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเจอเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับผมเพราะว่าจะเจอสัก 20% แต่ส่วนใหญ่อีก 80% จะเป็นผู้หญิงนะครับผม
0: ท่านครับแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับ UKA Knee Repair เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับทางจีนเขาล่ะครับ
5: จีนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากจีนโดยบริษัท Just Medical เนี่ยเขาเป็นจีนนี่คือเป็นแหล่งรวมผลิตเป็นโรงงานของโลกนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญดีๆจากยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยยิงแล้วเนี่ยเขามาจ้างจีนผลิตใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่เรารู้จักอุปกรณ์เปลี่ยนเข่าหรือซ่อมเข่าอะไรเนี่ยมักจะมาจากยุโรปนะฮะแต่จริงแล้วจริงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเนี่ยผลิตจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทจีนเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Just Medical ที่เราร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ์เหล่านี้จากหลายๆบริษัทจากหลายๆประเทศทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเขาและจนปัจจุบันเนี่ยนอกจากเขาจะรับจ้างผลิตแล้วนะครับเขายัง develop สินค้าพัฒนาตัวของตัวเองด้วยนะครับผลิตให้ดีกว่า original ที่มาจากอเมริกาสมมุติว่าเคยซื้อลิขสิทธิ์จากอเมริกามาผลิตใช่ไหมครับรับจ้างเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยอัปเกรดสินค้าในแบรนด์ของเขาเองให้ดีกว่าอเมริกาครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการที่เราร่วมมือจากกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Just Medical นี่คือข้อดีคือเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากทั่วโลกมาอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับไม่ว่าเราคุ้นชินกับอุปกรณ์แบบไหนยี่ห้อไหนแล้วเคยไปเทรนจากประเทศไหนมาอยู่ที่นี่มีหมดครับผมนะครับและของเขาเองก็ดีกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยรับจ้างผลิตแล้วด้วยครับผมนะฮะคือข้อดีของมันนะครับผม
1: ค่ะคุณหมอ
5: ราคาก็เป็นมิตรกว่าด้วยครับ
1: อ๋อค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าเรื่องเข่าเนี่ยค่ะคือพอเราผ่าเราถ้าหากว่าเราซ่อมแซมเข่าบางส่วนเนาะอย่างเทคโนโลยี UKA นี่เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
5: 20ปีอัพครับ
1: 20ปีขึ้นไป
5: ณ20ปีเนี่ยจากสถิติเนี่ยอยู่ได้ระดับ 91% ก็แปลว่าส่วนใหญ่ 91% ณ20ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมซึ่งตรงข้ามกับการเปลี่ยนเข่ามากๆเลยครับผมและ อยู่ได้ทนอยู่ได้นานยังไม่สำคัญเท่ากับการใช้งานระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับผม
1: ม
5: ันยังใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่สมมติว่าเราเปลี่ยนเข่าไปเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์วิ่งตลอดชีวิตวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาหนักไม่ได้และที่สำคัญคือการใช้งานชีวิตประจำวันบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เลยจะกราบพระจะขัดสมาธิจะพับเพียบจะคุกเข่าอะไรก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆสำหรับคนที่ได้รับการเปลี่ยนเข่าครับ
1: คุณหมอเล่ามานี่มันความรู้สึกก้นบึ้งจากจิตใจดิฉันเลยนะคะแค่หมอนรองดิฉันก็คุกเข่าไหว้พระปกติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกกำลังกายได้นะคะแต่ว่ามันคุกเข่ามันจะมีความเสียวๆนิดนึง
5: อีกเรื่องนึงคือเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของการผ่าตัดครับผ
1: ม
5: การผ่าตัดเปลี่ยนเข่าอย่างเดิม TKA เนี่ยเป็นการผ่าตัดไหวใช่ไหมครับพอสูงอายุขึ้นมาหน่อยเกิน75หรือ80อย่างเงี้ยโอ้เราก็จะกลัวแล้วหมอเองก็กลัวคนไข้ก็กลัวญาติก็กลัวเพราะมันผ่าตัดใหญ่เสี่ยงเยอะเสียเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงนะครับแต่สำหรับการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดซ่อมเข่าเนี่ย UKA เนี่ยมันผ่าตัดเล็กแผลเล็กเจ็บน้อยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจึงปลอดภัยในคนสูงอายุเราเคยทำถึงคนอายุ91ปีครับ91ปีซ่อมเข่าสองข้างพร้อมกันไม่ต้องเข้า ICU ทำวันนี้พรุ่งนี้เดินได้แล้วก็นอนแค่3วันกลับบ้านเหมือนคนปกติเลยนะครับทั้งที่แกอายุ91ปีครับ
1: โอ้ซ่อมสองข้าง
5: ทำมาแล้วซ่อมสองข้างได้สบายๆเลยไม่ต้องให้เลือดด้วย นะครับ
1: ค่ะค่ะ
5: ปลอดภัยมากครับผม
1: ถามเรื่องโอกาสในอาเซียนนะคะคือตอนนี้คุณหมอทราบมาว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทางด้าน UKA Knee Repair นะคะแล้วมองเห็นโอกาสของการดันเรื่องนี้สู่ตลาดอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
5: แน่นอนครับทั้งในไทยเองแล้วก็อาเซียน
1: ค่ะจำนวนผู้ที่จะต้องผ่าเข่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเน
5: า
1: ะพอถึงวัย
5: การรักษาผ่าตัดคุ้นชินอยู่กับคือยังไม่มีใครโดดเด่นเรื่องการรักษาด้วยการซ่อมเข่าใน UK เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดเนี่ยอาเซียนตั้ง600ล้านคนเนี่ยพูดง่ายๆไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางละเป็นเป้าหลักนะครับก็คือเราโดดเด่นกว่าสิงคโปร์ทางด้านนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าบอกได้ว่าในตลาดอาเซียนเนี่ยถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเราเหมือนกับเปิดตลาดใหม่ทำให้เราเนี่ยมีความความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยคนไข้ในอาเซียนจะเข้าไปรักษาแข่งกับไทยนะครับเข้าไปมาไทยไปสิงคโปร์ไปมาเลย์หรือแม้ก็ไปออกนอกอาเซียนไปเลยก็คือไปอินเดียหรือไปเกาหลีหรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยของไทยมีโอกาสมากถ้าเราเป็นศูนย์กลางเรามีศูนย์การซ่อมเข่าของโรงพยาบาลของไทยนะครับแล้วก็มีหมอที่เป็นระดับแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ในไทยเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทางนี้มากๆครับผม
0: อาจารย์ครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเข่าเนี่ยลดลงไหมครับ
5: มีโอกาสมีโอกาสลดลงยิ่งเราทำเยอะขึ้นเนี่ยนะครับวอลลุ่มที่ใช้มันเยอะขึ้นแน่นอนครับซัพพลายเออร์เขาก็ต้องลดราคาลงแต่ตอนนี้เนี่ย UKA ในไทยและอาเซียนเนี่ยคิดเป็น 1%ของ TKA สมมุติว่าคนไข้เข่าเสื่อม100คนที่ต้องผ่าตัดเนี่ย99คนน่ะเปลี่ยนเข่า TKA แบบเดิ
1: ม
5: มีแค่ 1% เท่านั้นเองที่มีโอกาสได้ทำ UKA เพราะว่าหาหมอทำก็น้อยราคาก็สูงนะครับผม
1: ค่ะ5วินาทีค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกี่โรงพยาบาลที่สามารถรักษาโดยเทคโนโลยีนี้ได้คะ
5: UKA เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะครับโรงพยาบาลไตภูมิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติครับหรือโรงพยาบาลยาสูบครับ
1: อืมค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านนาวาอากาศโทนายแพทย์เอกพงศ์โกมลหิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเข่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เราพบกันเริ่มต้น1กันยายนนะคะ

การที่1กันยายน2569มาอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ฝากติดตามเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังทาง

0: อันนี้นะคะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าครม.เนี่ยเขาไปจัดประชุมที่จังหวัดสงขลาก็มีการลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปดูความต้องการในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่ามีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้งแล้วก็เรื่องของชายแดนใต้นะคะที่จะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามข่าวนะคะในช่วง11โมงครึ่งนะคะนายกมีรายงานนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาตำริหรือว่าคลองร.1นะคะที่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัตตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะและอีกหลายคนค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปด้วยค่ะโดยนายกและคณะก็ไปรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จากนายวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานนายกสอบถามเรื่องงบประมาณในการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งก็ได้รับรายงานในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายกก็ติดตามความคืบหน้าการเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองภูมินาตำริพร้อมกับจัดเก็บวัชพืชโดยครม.ก็เตรียมอนุมัติงบอุทกภัยให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเลือกอำเภอหาดใหญ่สงขลาเป็นที่ประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งแรกก็ขอให้ชาวสงขลานะคะเข้าใจว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับพื้นที่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นพื้นที่5จังหวัดเป็น5จังหวัดใต้ภาคใต้นะคะก็อยากจะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยครม.เนี่ยก็จะอนุมัติหลักการเรื่องของการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะจากการที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากมีการตั้งครม.หลังการเลือกตั้งมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นที่ในที่ประชุมครม.เขาจะหารือกันอีกนะคะแต่ว่าณเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยข่าวมาประมาณนี้ค่ะว่านายกไปลงพื้นที่ดูประตูระบายน้ำค่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมติชนเนี่ยมีภาพด้วยนะคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ลงพื้นที่นะคะติดตามเรื่องของการตรวจราชการช่วงการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะส่วนพาดหัวข่าวเนี่ยก็รวมๆหลายประเด็นนะพาดหัวบอกว่าอนุทินลุยสะพานสงขลาลันตาคิกออฟ missing link big project logistic ใต้เชื่อมพังงาพัทลุงกระบี่ตรวจป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่วุฒิสภาฉลุยพรก.กู้400ล้านไฟเขียวโควิดอัยการสูงสุดภูมิใจไทยปลื้มชนะซ่อมส.ส.อุดรก็อย่างที่บอกค่ะว่ามติชนเนี่ยเขาก็รวมเรื่องของครม.สัญจรนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรที่ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งด้วย
1: ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยตรงโดยวันนี้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาและหากสถานการณ์เอื้ออำนวยมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปจังหวัดยะลาพร้อมยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอจากประชาชน

0: ในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลโดยจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมการประชุมก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็บอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรโดยนายกก็พูดคุยรับฟังเรื่องดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อส่วนแนวโน้มการหารือเป็นอย่างไรทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่ขาดหายไปในบางเรื่องหรือบางจุดที่มีความต้องการการรับการสนับสนุนจากส่วนกลางผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันชาติมาเลเซียฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์หรือไม่ว่าอาจจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุนะคะว่าเราระมัดระวังอย่างเต็มที่และจากการที่พลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ก็ได้กำชับให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเปลี่ยนยุทธวิธีพร้อมยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีความกังวลแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งต้องจับตาแต่ละพื้นที่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปลุกมวลชนสู้ฝ่ายใต้เปรียบภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนชกนารายัน 99% ไม่มียิงจากฮอนายกประกาศเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้เปิดเวทีรับฟังประชาชนชูพลังคนพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันแก้ปัญหายั่งยืนดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่านับถือศาสนาใดวันนอชี้ความสงบเป็นหัวใจหากไม่มีความปลอดภัยก็แก้ฝ่ายใต้ลำบากเสทบเผยหน่วยงานรัฐเตรียมสารต่อขณะฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยครบ1สัปดาห์เหตุหอลาดตระเวนถูกกล่าวหายิงคนชกนราธิวาสแจงกรรมาธิการทหารยืนยันไม่มีพกอาวุธถือเป็น DNA นักบินทบเผยดินที่ความสูงราว300เมตรในเวลากลางคืนมีเมฆกับฝนมองคนแทบไม่เห็นเปรียบเม็ดงาวางบนนิ้วมั่นใจ 99% ทหารไม่ได้เป็นคนยิงค่ะ
1: ด้านนายศิรศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงวันครบรอบวันชาติมาเลเซียกังวลหรือเปล่านะคะว่าที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างการประชุมครม.สัญจรนะคะตรงนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าทุกอย่างมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะว่ามีความมั่นใจส่วนจะใช้กลไกของกระทรวงต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือเปล่านายศิรศักดิ์บอกว่าก็ได้รับมอบหมายดูศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบต.นะคะแล้วก็เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดูเรื่องมาตรการระยะสั้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะโดยเรื่องสำคัญค่ะในการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เน้นความมั่นใจเรื่องของข่าวกรองต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้แม่นกว่านี้และการปฏิบัติอย่างทันท่วงทีก็ต้องพร้อมที่สำคัญคืองานมวลชนก็ต้องเข้าถึงประชาชนก็ต้องทำงานร่วมกับประชาชนส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เนศีศักดิ์บอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเรื่องสำคัญคือการดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนทุกสุขโอกาสโดยเฉพาะเยาวชนค่ะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวสั้นๆศิริศักดิ์ชี้ข่าวกรองต้องแม่นงานมวลชนใต้ต้องเข้าถึงประชาชนศิริศักดิ์จี้ข่าวกรองชายแดนใต้ต้องแม่นยำกว่านี้งานมวลชนเข้าถึงประชาชนบิ๊กดุลนำทีมไปค่ายสิรินธรฝั่งไฟใต้ย้ำมองภัยคุกคามภาพเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ขอพักก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นนะคะตามกันมานานเรื่องของกงสอบได้ข้อยุติหรือยังติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากเรื่องของประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบบชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงมี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะและมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์ พงสิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการและพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีถอดถอนรายชื่อทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้ทางสถ.ได้ดำเนินการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแข่งขันอย่างรอบคอบและโปร่งใสล่าสุดได้มีมติให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,868 รายโดยให้มีผลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะถอนกงสอบ 100% 3,868 คนฟันคดีอาญาต่อกลุ่มชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดอีกกว่าพันรายโดนระงับการบรรจุมท.4ยันถอดทุจริตครบหมดแล้วเซมเบ้สถ.ปิดจ็อบไร้ฟ้องกลับแซมเบ้ปิดจ็อบเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นกงสอบ 3,868 รายจาก 5,925 รายอีกกว่า 1,000 รายระงับบรรจุไร้คนฟ้องจ่อบรรจุใหม่ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะมาการเมืองเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะก็มีการพูดกันไปพูดกันมาของในส่วนของฝั่งทั้งสองฝั่งนะคะมีไอลอนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอค่ะโดยบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องอธิบายก็คือหลักฐานที่มันแวดล้อมแล้วก็เส้นโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะวนอยู่รอบพรรคการเมืองที่ชื่อภูมิใจไทยพูดมาแบบนี้นะคะตรงนี้นายสุภชัยก็เลยบอกว่าถ้าจะลากเข้าเส้นโยงก็ต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นนำเสนอหลักฐานแวดล้อมเส้นโยงความสัมพันธ์ต่างๆทั้งนี้นะคะในฐานะภูมิใจไทยเราไม่ปฏิเสธการตรวจสอบแต่ขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ว่านั้นคืออะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครการกระทำนั้นเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายข้อใดเพราะรู้จักการติดต่อกันก็มีเส้นโยงความสัมพันธ์ถึงกันไม่ใช่โยงความผิดโดยตัวของมันเองการจะกล่าวหาบุคคลใดก็ต้องพิสูจน์การกระทำเจตนาพยานหลักฐานของบุคคลนั้นเป็นรายคนจะเหมารวมจากความสัมพันธ์แล้วสรุปทั้งหมดของขบวนการไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้ทางไอลอว์เขาก็ไปจัดกิจกรรมกดดันนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานกกต.นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะคะจนกว่ากกต.เขาก็จะมีมติออกมาว่าสรุปแล้วประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรในแนวหน้าประเด็นนี้นะคะสุภชัยซัดยิ่งชีพอย่าตีขลุมชี้ใช้มาตรจี้ใช้มาตรฐานเดียวกันลากเส้นสอบหัวสว.ลั่นความสัมพันธ์ไม่ใช่ความผิดส่วนไทยรัฐประเด็นนี้นะคะอย่ากดดันกกต.ภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกส้มไอลอสมชัยตามบี้คดีทิติเชษฐ์วุฒิโหวตผ่านกู้400,000 ล้านหนูลุยป้องน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะ
1: มีคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันช่วงขาดแคลนจากวิกฤตตะวันออกกลางนะคะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็รายงานว่ากรณีรับโอนสำนวนคดีอาญาจากบก.ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัททีซีสยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีฐานกระทำความผิดนะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะซึ่งเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือทั้ง6โรงกลั่นในความผิดพ.ร.บ.การค้าน้ำมันอีกกรณีด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิว6บริษัทโรงกลั่นปฏิเสธข้อหาคดีน้ำมัน DSI มั่นใจหลักฐานมัดส่อเขากักตุน DSI อัปเดตคดีกักตุนน้ำมันจากวิกฤตตะวันออกกลางคืบหน้าดำเนินคดีไปแล้ว8สำนวนฟันบริษัท PC สยามปิโตรเลียมฐานกักตุนน้ำมัน 2,100,000 ลิตร6โรงกลั่นยักษ์ใหญ่ฐานกรอกเอกสารข้อมูลใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือไม่ครบถ้วน166ฉบับแย้มเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานอีก2บริษัทต้องสงสัยส่อเขามีพฤติกรรมกักตุนน้ำมันหรือไม่ค่ะ
2: ค่ะเรื่องของ THAI Passport เมื่อวานใช้วันแรกนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE นะคะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass หรือในโครงการ THAI Passport เป็นวันแรกหลังเปิดประชาชนก็ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งาน AI ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานผ่าน aipass.go.th ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ระบบจะรวบรวมเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนามากกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลนะคะใช้แพลตฟอร์มเดียวมีรายงานนะคะภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,300,000 คนก็สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังมีเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่อง AI เรื่องของ อุตสาหกรรมนะคะในส่วนของพาสของหนังสือพิมพ์ที่พยายามจะพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็บอกว่าพร้อมจะดำเนินตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ผ่านกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะโดยในส่วนของ AI Passport เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบนะคะก็ประชาชนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็ลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ aipass.go.th หรือสแกน QR code นะคะใช้บัญชี Google Microsoft Apple ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใครดีก็ได้นะคะนี่ก็นำมาให้ได้ทราบกันนะคะเผื่อใครนะคะที่สนใจนะคะในโครงการนี้ประเด็นนี้นะคะในเรื่องของ THAI Passport นะคะ D-Day เปิดใช้ AI Pass แบงค์ชาติรับเศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Japanification เติบโตเงินเฟ้อต่ำและเร่งเพิ่มรายได้แก้หนี้ครัวเรือน THAI Passport Kick Off เปิดใช้แล้วลงทะเบียนทะลุ1,300,000 คนค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: และซับมหาชนพลัส

0: พื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะคุณ
5: เ
4: ลมิน
5: มีสี่แสนล้าน
4: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2นะคะเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงิน400ล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะสภาสูงผ่านฉลุยพรก.กู้400ล้านสภาสูงลงมติหนุนพรก.กู้เงิน400ล้านบาทมติเห็นชอบ135เสียงค้าน11เสียงอนุทินแบกสังขารป่วยหลอดลมมาแถลงบอกให้เกียรติสว.ต้องมาด้วยตัวเองไม่ผิดคาดสว.พันใหม่พาเรตสับนันทนาซัดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำพรชัยแจงพิรุธ9ข้อวุฒิพงษ์เน็บเอกสารเงินกู้บรรทัดละหมื่นล้านนรเศรษฐ์ห่วงเซ็นเช็คเปล่าเอกนิติเปรียบบ้านประเทศไทยหลังคารั่วต้องเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่หาถังมารองน้ำไปเรื่อยๆค่ะ
5: ค่ะมาที่เรื่องความคืบหน้าคลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะว่าสรุปแล้วสาเหตุมาจากอะไรค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น1โซน C ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2และชั้น3ถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่พอถอเขาสามารถระบุตำแหน่งต้นเพลิงได้จากคลิปวิดีโอแต่ยังตรวจหาสาเหตุของเพลิงไหม้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นการตรวจละเอียดเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น2และชั้น3ซึ่งได้รับความเสียหายออกก่อนในด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้องกันศัตรูพ่ายบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของอาคารจัดหาผู้รับเหมาวิศวกรควบคุมดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือคาดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเร่งดำเนินการได้นะคะทั้งนี้ความคืบหน้าทางคดีโดยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตำรวจจัดศูนย์รับแจ้งความอำนวยความสะดวกก็มีผู้ได้รับความเสียหายนะคะเข้ามาแจ้งความเสียหายตั้งแต่วันแรกค่ะขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว170รายสอบปากคำไป138รายสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถที่ยังไม่ได้แจ้งก็สามารถเข้าแจ้งความได้เพิ่มเติมที่สน.พลับพลาชัย1นะคะส่วนการสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลายส่วนทั้งพยานแวดล้อมข้อมูลกองพิสูจน์หลักฐานสำหรับเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าการจงใจหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสภาพตึกที่คลุกฝุ่นเลยค่ะดำเป็นขมเหลาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างแข็งขันพาดหัวไม่ฟันธงคลองถมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงตำรวจชี้รอหลักฐานพบซากตึกชั้น2ถล่มทีมพอถอพยายามเข้าจุดต้นเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์แต่เจอซากชั้น2ถล่มลงมาที่บริเวณชั้น1โซน4เร่งหาต้นเหตุแต่ยังเข้าไม่ได้นะคะตำรวจยังไม่ตัดปมอุบัติเหตุหรือวางเพลิงค่ะ
4: ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดนะคะทางกรมอุตุก็เตือนเหนืออีสานตอนบนตะวันออกฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวนะคะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะข่าวสดพาดหัวแบบนี้นะคะเตือน50จังหวัดรับมือ depression จ่อนายกตรวจหาดใหญ่เร่งขุดลอกคูน้ำแก้มลิงอุตุเตือนฝนเพิ่มทั้ง4ภาคแนะ50จังหวัดทั่วประเทศรับมือน้ำท่วมอนุทินลุยหาดใหญ่ถอดบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วสั่งเร่งขุดลอกคูคลองค่ะ
5: ไปที่ความช่วยเหลือเนปาลกันบ้างตอนนี้พาดหัวข่าวในมติชนบอกว่าสีจิ้นผิงจัดพันล้านเร่งค้นหาเนปาลเร่งกู้900คนในอุโมงค์จีนพยายามค้นหาผู้ประสบภัยเต็มที่ดับพุ่งกว่า900คนสูญหายกว่า 4,200 คนเนปาลระดมนับหมื่นช่วยคนงานติดอุโมงค์โรงไฟฟ้ากองทัพเนปาลลุยกู้ชีพอุโมงค์ฝังหมู่นับร้อยศพระบุตัวตนไม่ได้ชาวบ้านอพยพไปที่สูงหวั่นซ้ำจัดจีนอัดงบพันล้านค้นหาผู้เสียหายค่ะผู้สูญหายค่ะ
4: บรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนที่สนามบินสุวรรณภูมิก็บอกคำได้คำเดียวว่าสนามบินแทบแตกนะคุณยามินเพราะว่าคนไปรอเห็นภาพแล้วแบบทุกชั้นอะในของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือก็เข้าไม่ถึงนะแต่ว่าให้กำลังใจอยู่บนชั้น
5: มันเป็นความรู้สึกที่เราอะถึงแม้ไม่ได้ไปเองเรายังต้องดูเลยอะ
4: ใช่ค่ะซึ่งก็ทัพลูกยางสาวไทยเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับถ้วยแชมป์เอเชีย2026จารึกประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ค่ะและมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะอัดฉีดทะลุ21ล้านวอลเล่สาวไทยไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์อนุทินหนุนสุดซอยนายกอนุทินสั่งอัดฉีดสุดซอยทีมวอลเล่สาวไทยหลังตบชนะสาวจีนคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ค่ะ
5: ปลื้มปริ่มและดีใจแทนนะคะเก่งจริงๆนะคะ
4: ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวแมตช์ต่อไปนี่คือไปเอเชียนเกมก่
5: อ
4: นนะคะ
5: ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณสายสีทองสังสมธนาดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ21 นาฬิกาด้วยสายการบินไทย

0: ไทยเที่ยวบิน TG615 นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมผู้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และ Best Setterแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายพัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายุชนันท์ได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ตธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายุชนันท์ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันท์สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ฟไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47 ทับ 69A
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจ

0: ชิกบี้เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาเติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เป็นต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพลื้มังต่างเอฟเอ็มรอยซองเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับบ่าวตูทำหน้าที่รายงานข่าวกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียง

ครับทางรายการนะวันนี้เราก็พบกันนะครับวันอังคาร1กันยายน2569วันนี้วันอังคารนะครับก็เชิญชวนพี่น้องผ่านไปผ่านมาต่างสากลการเกษตรเมืองศูนย์กระจายสินค้านะครับก็แวะเวียนอุดหนุนนะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองกันได้นะก็ไปแวะไปเวียนกันนะครับอุดหนุนให้สหกรณ์เรามีความเข้มแข็งสหกรณ์เข้มแข็งพี่น้องเกษตรกรก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับนะก็เชิญชวนกันนะครับนะทุกวันอังคารนะครับก็จะคึกคักกันสักนิดนึงนะครับที่นาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นงานที่อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะมีเวลาว่างอยากจะไปนะครับเพราะว่าเป็นงานเย้ยเป็นการแข่งขันระดับเรียกว่านานาชาตินะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่เรียกว่ามหากรรมนวดไทยแล้วก็สุขภาพนานาชาติ2569อันนี้บ่าวตู้ก็ได้ข้อมูลมาจากพี่บ่าวเรานะครับพี่ธมนัสปริมแก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าของร้านตูเดย์คาเฟ่แอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับหลายๆร้านนะครับในที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับมหากรรมนวดไทยแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะครับนะก็มี10สมาคมนวดไทยจากแล้วก็8ประเทศทั่วโลกนะครับพร้อมภาคีเครือข่ายนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิธีเปิดวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็งานก็จะมีไปจนถึงวันที่5ที่6นี่บักตู้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่างานนี้มีหลายวันนะครับท่านที่สนใจเรื่องสุขภาพเรื่องของการนวดวันนี้นะอยากจะชวนนะครับที่หอประชุมวชิรลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับไปแลไปลงทะเบียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปแลกันนะครับนะไปดูไปชมกันมีบูธสินคงสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพไล่บูธทีเดียวนะครับอยากจะเชิญชวนให้ไปชมกันนะครับนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนอีกงานนึงนะครับนะก็อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับคือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีกิจกรรมนิทรรศการและก็งานการนำเสนอผลการดำเนินงานโมเดลนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมนะครับวันนี้ที่อาคารที่ปังกลรัศมีโชตนะครับก็เชิญชวนกันนะครับท่านอธิการดร.วัฒนารัตนพรหมนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็จะไปเป็นประธานในการเปิดงานเองนะครับนะงานลักๆคราวนี้ก็มีอาจารย์ดร.พลกฤษแสงอาวุธรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการนะครับนะก็พร้อมที่จะนำเสนอก็เชิญชวนกันนะครับสำหรับแล้วก็จะมีการนำเสนอผลงานนะครับเนี่ยโดยเฉพาะรายการแรกในการนำเสนอผลงานนะครับนะก็มีตัวแทนอาจารย์นะครับนะก็จะมีอาจารย์ที่สุดยอดนะครับอาจารย์นี้ดร.สุภัทพงษ์เยี่ยมอิ่มนะนี่อาจารย์นี้ฐานเก่งมองสถานการณ์บ้านเมืองได้ยอดเยี่ยมนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์ดร.อมรวังอัครางกูลนะอาจารย์พงษ์กฤษนันธนากรอาจารย์ดร.ชวนพิษเรื่องจรัสผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์กรมนราแก้วรักษาก็เชิญชวนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการนำเสนอนะครับโมเดลนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนโดยกระบวนการวิศวกรสังคมที่มหาวิทยาลัยวันนี้ราชภัฏมีสองงานนะครับนะสองงานแต่ว่าบ่าวตู้ก็จะไปงานนวดมหากรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาตินะครับผมรอบาทูเป็นคนขี้เมื่อย นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ก็ประชาสัมพันธ์เราก็มาเริ่มกันที่ข้าวนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับที่ได้ร่วมโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู้สังคมคาร์บอนต่ำที่เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีที่ได้รับ
โลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและก็โครงการที่รวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู้สังคมคาร์บอนต่ำนะโดยทางเทศบาลตำบลประดูนะครับก็เป็นเทศบาลเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ที่ได้รับมอบโลประกาศเกียรติคุณประเภท Net Zero Pathway เป็นภาษาฝรั่งนะครับก็ยินดีกันนะครับนะครับท่านนายกวรพลกงนุ่นแล้วก็ทีมงานผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำงานอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็อีกเทศบาลนึงนะครับเทศบาลเมืองดอนซักครับอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกล่าวคงความสำเร็จเทศบาลเมืองดอนซักผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ประเภททั่วไปงานนี้ก็ได้รับรางวัลมา400,000 บาทอันนี้ก็ยิ้มแก้มไม่ฮุบเลยนะครับก็คือโกมินอิมเอิบนะครับนายกเทศมนตรีเมืองดอนซักก็ยินดีกันนะครับแล้วก็ทางดอนซักเนี่ยนะครับเขาก็จะมีงานนะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับนะอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกสมนัติปริมแก้วนะครับที่ฐานได้เรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็คืองานดอนซักอินเลิฟนะงานดอนซักอินเลิฟนะครับนะก็จะมีขึ้นในวันที่2ตุลาคมนะครับนะวันที่2ตุลาคมวันที่2ตุลาคมนี้เดี๋ยวประตูดูที่ว่าตรงกับวันไหนนะครับนะตรงกับวันศุกร์โอ้ดีเลยนะครับนะวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะใครสนใจไปเที่ยวนะไปร่วมกิจกรรมนะครับนะแต่ว่างานนี้ไม่ฟรีนะครับเขาจำหน่ายบัตรนะครับนะแต่ถ้าเคยถ้าสุภาพสตรีที่ใส่บิกินี่ขาวฟรีนะครับไม่รู้ก็ยี่ห้อใช่บางโปร่งสามนะครับโดนซักอินเลิฟนะครับนะกิจกรรมก็มากมายหลากหลายนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้ไปร่วมกันนะครับเพราะว่าจะมีดีเจดังๆนะครับงานนี้ได้ข่าวว่าจะคล้ายๆกับฟูลมูนปาร์ตี้ได้พนันแล้วนะครับนะเขาก็บอกมาพนันอันนี้ท่านนายกส้มเลยนะท่านนายกส้มนะครับผมอ้าวเรามากันตรงในต่อเหลานะครับเทศบาลดอนซักนะครับนะแล้วก็มากันที่เทศบาลนาซานนะครับท่านนายกชโนวิทตู้บันเทิงนะครับก็ช่วงนี้ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีส่วนได้เสียในการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาซานเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลนะแล้วก็ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนาซานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยนะครับก็รับฟังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผ่านทางออนไลน์นะพี่น้องก็เปิดไปที่เพจเว็บเพจของทางเทศบาลนะเทศบาลนาซานแล้วก็ไปสแกนแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดความเห็นกันได้มากมากนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเป็นคนที่เรียกเพราะว่าเขาบอกว่าเราจะจัดเก็บขยะเดือนละ50 บาทโอ้โหวายแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตนไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับจริงๆไม่ใช่ถึงหรอกนะครับก็เชิญชวนกันนะครับนะเทศบาลเมืองนาซานนะนี่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับส่วนเทศบาลเมืองท่าข้ามนะครับก้องนายกแพรนะครับนายกแพรวสุประดิษฐ์โพนนะครับนะทางสถาบันพระปกเกล้าก็ลงพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้ามประเมินเชิงลึกพรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าก็ได้มอบให้คณะวิจัยและก็ผู้ประเมินภาคสนามนะครับที่นำโดยดร.ประวินจุลภักดีนายเจริญทินกอแก้วนักวิจัยลงพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้ามเพื่อดำเนินการตรวจสอบและก็ประเมินเชิงลึกในพื้นที่พร้อมสัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็รับฟังความเห็นจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการนี้นะครับนางวสุประดิษฐ์โพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลประธานปลัดและทัวนาส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ได้ให้ข้อมูลนะครับตามที่เขาทำนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาเทศบาลต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้เราก็

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วๆไปนะครับนะรายงานจากตรงนี้ให้ผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้ทราบกันนะครับผมเราก็มากันต่อนะครับที่ข่าวสารนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็เรียกว่ามรส.ก็ย่อมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยมองค์กรต้นแบบมวกนิรภัย 100% มุ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมจากโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 1โรงพักส่งองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% นะครับเพื่อส่งเสริมวินัยจราจรนะครับนะแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็ให้ทางดร.พลกฤษแสงอาวุธนะครับรองอธิการฝ่ายบริหารจัดการพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ารับกิตติบัตรที่ห้องประชุมเมืองคุณดีชนะสลักลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือมอแต่วานี่ก็มีการประชุมมวลนัดร่วมใช่ไหมครับวนากี้วนาปฏิพัฒน์นะครับก็เราก็ไปร่วมประชุมด้วยนะครับแล้วก็มีการนำเสนอแนะนำอสมทนะครับในที่ประชุมมวลนัดส่วนราชการนะครับแล้วก็นำเสนอคลิปย่อๆนะครับบุคลากรเจ้าหน้าที่แล้วก็การบริการของอสมทให้ได้ชมนะครับท่านที่สนใจคลิปนี้หรือใครอยากจ้างทำคลิปนะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้ก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าเรามีน้องนุ่มนะครับนี่เก่งเรื่องของการตัดต่อแล้วก็ทำคลิปครีเอทงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจของฐานนะครับนะให้ใบใจได้นะครับนะเราติดต่อมาได้เลยนะครับที่น้องนุ่มนะครับนะโทรมา077 4044นะโทรไปได้เลยนะครับหรือติดต่อบ้านบางตู้ก็ได้นะครับแต่ถ้าหน่วยงานไหนสนใจดีไอทีมงานอสมทเราไปไล่สดที่ไหนนะก็มาติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นประชุมสัมมนาอะไรพวกนี้นะครับได้เม็ดตังเพนะครับก็ติดต่อมานะครับนะที่บ่าวตู้ก็ได้ราคาเป็นกันเองครับนะราคาเป็นกันเองนะ เอาเราก็ประชาสัมพันธ์ของตัวเองกันนะครับเราก็มีอะไรกันแล้วนะครับนะมอแต่ว่าก็มีการเซ็นสัญญานะเขาก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับนะเซ็นสัญญาเรื่อยครับก็เป็นสัญญาเกี่ยวกับว่าก่อสร้างสะพานนะไม่คือไม่ใช่สร้างในบ้านเราแต่ว่าพวกเราไปเที่ยวกันบ่อยนะครับนะบางทีเราก็ไปพัทลุงมั่งไปสงขลามั่งนะครับไปลายทีลายเองนะครับนะไปเที่ยวไปทำธุระถูกปังมั่งนะครับก็มีการเซ็นสัญญานะครับก่อสร้างสะพานสร้างสะพานโนราเชื่อมกอลันตานะครับนายกอนุทินนะครับเป็นประธานเมื่อเป็นพิธีนะครับมอแต่ว่าทีอาดเย้ยนะครับนะสะพานไม่ข้ามทะเลทราบส่งคร่าเชื่อมพัทลุงไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วก็สะพานกอลันตาสะดวก5นาทีไม่ต้องรอแพ้ขนานยนต์นะครับจากทีมข่าวนวัตกรรมคนส่งเดลินิวนะครับก็ได้รายงานข่าวนี้นะครับว่าที่โรงแรมบุรีซีภูอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา ก่อสร้างส่งโครงการสะพานสำคัญในภาคใต้วงเงินนะครับ 6,500 ล้านบาทก็มีโครงการสะพานข้ามทะเลทราบสงขลาตำบลกอใหญ่อำเภอกระแสสิ้นจังหวัดสงขลาตำบลจองถนนอำเภอเข้าชัยซนจังหวัดพัทลุงนะครับในวงเงิน 4,700 ล้านบาทแล้วก็โครงการเชื้อสะพานเชื่อมกอลันตาตำบลกอกลางตำบลกอลันตาน้อยอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ครับวงเงิน 1,800 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ก็จะมีบริษัทเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียนะครับเป็นผู้ชนะการประมูลแบบนานาชาติโดยใช้เงินกู้นะครับอันนี้เขากู้เงินมานะครับจากธนาคารระหว่างประเทศนะครับเพื่อการบูรณาและการพัฒนานะครับในสังกัดธนาคารโลกวงเงินกู้

มา 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,550 ล้านบาทคิดเป็น 70% ของวงเงินก่อสร้างส่วนที่เหลือ 30% ก็ใช้เงินงบประมาณรายปีนะครับหลังจากที่วันลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้วนะครับก็จะใช้เวลา 1,080 วันหรือประมาณ3ปีนะครับคาดว่าจะเสร็จในปีจะตรงนะโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลทราบทรงคร่าวระยะทาง7กิโลเมตรนะครับขนาดทรงโฉงจราจรออกแบบโดยการนำจิตรกรรมมโนราหรือโนราคงทองทิ้นนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่สะพานนี้นะครับจะช่วยร่นระยะทางจากอำเภอกระแสสิ้นจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยส้นจังหวัดพัทลุงนะครับจากเดิม80กิโลเมตรนะเลื่อเพียง7กิโลนะครับลดเวลาจากทรงชั่วโมงเลื่อ10นาทีโอ้มาท่านเลยนะครับถ้าเราต่อไปเซตนี้เราก็ไปทางนั้นได้นะครับต่อไปพอเราไปพัทลุงถึงเราจะไปสงขลาเราก็ไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่ก่อนนะครับเราไปข้าวทางนี้ได้เลยนะครับส่วนโครงการสะพานเชื่อมกอลันตานะครับระยะทาง 1,825 เมตรขนาดทรงฉงจราจรปัจจุบันเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์โดยเฉพาะเทศกาลจะต้องใช้เวลานานนะครับรอคิวทรงถึง3ชั่วโมงเมื่อสะพานนี้เสร็จนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีนะครับเดินทางปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับผมทางนี้นะครับนายสยามชิดชอบก็ได้ผลักดันส่งโครงการนี้ในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็วางศิลาฤกษ์โครงการวายลงหน้าเมื่อ22มีนาคม65นะครับก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการก่อสร้างเมื่อวันที่18ตุลาคมปี65นะครับนะครับแล้วก็ล่าสุด7กรกฎาคม69ครม.ก็มีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้กู้เงินในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกจบข่าวเก่านี่นะครับเรื่องของส่งสะพานนะครับส่วนสะพานเราที่จะข้ามไปสมุยรอก่อนนะครับนะรอสักทีก็ไม่รู้ว่าจะได้เริ่มสร้างต่อใดนะครับนะตอนนี้ก็รู้ว่าทางการประปาเร่งนะครับซ่อมเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเยียดดันน้ำนะครับนะสูบน้ำปนให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ส่งต่อไปยังเทศบาลนครสมุยก็คงจะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องชาวสมุยต่อไปในอนาคตนะครับโรงแรมที่พักท่องเที่ยวต่างๆก็จะไม่ขาดแคลนน้ำแล้วนะครับเราก็มาแสดงความยินดีนี่8นาฬิกา30นาทีแล้วนะบ่าวตู่ยังไม่ได้อ่านข่าวของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทีเลยนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับนะยินดีก็เคยนะครับนายโกวิทซีไพโรจน์นะครับนะครับลูกบ่าวของอาจารย์วรศรีไพโรจน์นะครับอาจารย์วรศรีไพโรจน์ได้ก็ถึงแก่กรรมไม่นานทีนะครับนะแกก็เป็นอัยการอะไรภาค8นะครับนะลูกเบานายโกวิทซีไพโรจน์นะครับไปได้ไกลว่าพอนะครับก็เป็นคนสิชนนครศรีธรรมราชครึ่งหนึ่งแล้วก็คนสุราษฎร์ธานีครึ่งหนึ่งนะครับนะครับคุณพ่อนี่เป็นคนสิชนนะครับอยู่นครศรีธรรมราชแล้วก็มาปักหลักนะครับทำธุรกิจในสุราษฎร์ธานีนะครับจนว่าลูกๆ ก็อยู่ในสุราษฎร์ธานีความรู้สึกก็คนเป็นเด็กเป็นคนสุราษฎร์ธานีแต่ก็ไม่ทิ้งสิชนนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ทางวุฒิสภานะครับนะสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ทรงนะครับพิเศษเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนายโกวิทซีไพโรจน์ให้ความเห็นชอบ151คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ0คะแนนงดออกเสียง14คะแนนนะครับผลการออกเสียงคะแนนก็ปรากฏว่านายโกวิทซีไพโรจน์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมากจึงถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดก็ขอแสดงความยินดีกันนะครับเต็มตัวแล้วทีนี้นะครับก็รบรถกล่าว
นะครับผมยินดีกันยินดีกันนะครับผมมาปิดท้ายกันช่วงนี้ก็การขอบคุณนะครับนะขอบคุณบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มครับนึกถึงปาล์มที่มีคุณภาพก็อยากจะให้นึกถึงบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับนะแปลงพออยู่ที่คุณทะเลครับเลยโรงพักคุณทะเลไปประมาณ700เมตรนะครับไม่ไกลนะครับผมเข้าไปเวียนไปอุดหนุนนะครับปาล์มที่มีคุณภาพไม่ว่า

0: ุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่สี่แยกบางกุ้งนะพี่น้องครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่จุมพลระยะโคสิตนะครับนะตันในเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อุดหนุนเป็นสปอนเซอร์รายการเรามานานมากทีเดียวนะครับแล้วก็บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยอายุชั้น3เซนทันนะครับแล้วก็ยังมีนะครับนี่แหละเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันพฤหัสนะครับนั่งคุยกับนายกแปะนะนี่ก็ติดตามนายกแปะสัปดาห์ที่แล้วก็รู้สึกว่าคลุกคลักๆนะมาทูยุทธศาสนากีฬานะครับแล้วก็ยังมีนี่แหละนึกถึงข้าวสารนะครับข้าวหอมมะลิก็อยากให้นึกถึงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับข้าวหอมมะลิจากถุงกุลาร้องไห้ตัวแทนจำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลื่อนนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับนะกลับมาในช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองเราก็จะมาเปิดซ้ายกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่ยังตกล่นอยู่นะครับเอาเราพักกันสักครู่ครับน้องนุ่มครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
6: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียง

0: าคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอบคุณน้องนุ่มนะครับจังเทคนิคนะครับนะของเราด้วยนะครับผมนะก็ก่อนจะไปต่อกันนะครับก็ฝากย้ำกันอีกทีนึงสำหรับตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีชโสมนัสเปรมแก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่แกก็เรียกว่าตูเดย์คาเฟ่เนี่ยบริการเต็มใจยินดีบริการผ่านไปผ่านมานะครับแวะอุดหนุนกันได้นะครับเบเกอรี่นะครับร้อยหลากหลายนะครับนะให้เหลือกันตามที่ท่านชอบนะครับไม่ผิดหวังครับทีนี้ไปแวะซื้อกันแล้วไม่ผิดหวังสำหรับตูเดย์คาเฟ่นะครับนะเรามีก็มีตูเดย์คาเฟ่ที่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีชั้นท่องก็มีด้วยนะครับนะก็ไปอุดหนุนกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอะไรแล้วมีแอร์พอร์ตเรสตอรองนะนี่ก็เป็นอาหารนะครับเครื่องดื่มก็ยังนะครับนะอาหารเมนูร้อยๆซึ่งนี่เจอของสุราษฎร์ธานีข้าวผัดไทยชายาเออนะนี่เราไปแวะไปเวียนกันได้นะครับต้มยำกุ้งเนี่ยฝรั่งชอบนะครับพอทีนี้ทุกปากทุกคอฝรั่งกินได้คนไทยกินดีนะครับนะก็แวะกันไปนะครับผมต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งแม่ทั้งพี่กันนะครับเราก็มากันที่ข้าวช้างกันนะครับในว่างทีวายังไม่มีสายข้าวมานะครับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านโชคดีสัตตาการนะครับก็ได้มีการจัดประชุมนะครับนิเทศติดตามแล้วก็ทอดบทเรียนการพัฒนาลักตามลักสูตรการเพิ่มพูนสมรรถนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21นะครับนะก็มีนายสันติพัฒน์โคจีครูจีจุนนะครับรองศึกษาธิการภาคนะครับสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีท่านศึกษาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้กล่าวรายงานนะครับต่อที่ประชุมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการต้องมาทอดกันและบทเรียนนะครับแล้วก็ตำพื้นนะครับบ้านเราก็ต้องให้จริงจังครูก็ต้องอายุกับรุ่นนักเรียนครูก็ต้องอายุกับรุ่นเรียนนะครูจะได้ตั้งใจสอนนะครับนะตามครูไปออกงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ว่ากันไปเอาเรื่องการศึกษานะครับนะเรื่องการศึกษาอันนี้เราก็ว่ากันไปสำหรับในส่วนของการจัดการศึกษานะเราก็มากันทีอะไรลาวนะครับมอแต่เดียวก็เล่งไปทีนึงแล้วนะครับเรื่องของนี่ของอปจนี่นะครับนะคือน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นโซติดากาญจนาคือตอนนี้น้องก็มีตำแหน่งนะครับเป็นประธานสโมสรฟุตซอลสุราษฎร์ธานีหรือกรุงสายฟ้ากรุงสายฟ้านะครับในวันที่2เนี่ยวันพุธนี้แหละนะครับพี่น้องเราใหญ่สนามปกตินี้ไปชายยิมซ่องที่ราชพัฒนะครับเป็นสถานที่ในการแข่งขันนะครับนะแต่ว่าตอนนี้รุ่งยิมเราก็พร้อมแล้วนะครับนะก็ได้มาชายกันทีนี้แล้ว6โมงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมนะไปกันที่ไส้ไส้แรกกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ดูครับ
1: ครับผมเชิญเลยครับ
2: เอฟซีพี่ดูไปไหนมาแล
1: ้วไม่เป็นไรครับได้เลยครับผม
2: ครับวันนี้ผมจะคุยกับพี่ดูในเรื่องของสำนักวัดชายแดนภาคใต้พี่ดู
1: อ๋อว่ามา
2: เตือนไว้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ผู้ก่อความไม่ชอบจะรู้ลงหน้าพี่ด
1: ู
2: ดูแกล้งเลยแต่ว่าเขาไปนั่งรอเป็นวันวันคืนคืนไปนั่งรอแล้วเขารู้กันแล้ววันนั้นคือรถข้าวเช้านาทีพอรถบ้านปุ๊บเขากดระเบิดตุ้มนาทีไปถูกซึ่งถ้าเขาไม่รู้ล่วงหน้านี่เขาจะเป็นนั่งรอทำเลยเลยไปถูกซึ่งเนี่ยพ่อว่าว่าในไปหน่วยงานก็ฝากรัฐไม่ว่าตำรวจทหารฝ่ายปกครองเพราะมันน่าจะมีนวลหมดได้นะไปถูกคือต้องดูรวมคิดถือว่าเพราะในกรุงขบวนการก่อความไม่สงบในพ่อว่าต้องมีหน่วยงานข้าราชการ
1: ร
2: ู้กันต้องเข้ารู้ล่วงหน้าหมด
1: ไ
2: ปดูสังเกตเลยแต่ว่าไอ้ป้อยนี่เอาฝ่ายปกครองป้อยกับตามกันเดี๋ยวด้วยเขาก็ฝ่ายปกครองก็ไม่ได้ขี่ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปตรงนี้ตรงนี
1: ้
2: แต่บางทีเขาคุยกันในกลุ่มในกองหน่วยอันเดียวว่าจะออกเดินทางไปตรงนี
1: ้ครับ
2: ซึ่งฝ่ายป้าป้าทุกคนมาสังเกตว่าดูในป้าแต่พอดีมันก้าวเป็นป้าทึบซึ่งก็เป็นมันเป็นนางรอได้ถึงขนาดนั้นแต่ซึ่งว่าเองซึ่งว่าทุกย้อนเพราะว่าข้อมูลของผู้ก่อความไม่ชอบนี่เขาจัดเกณฑ์มาแต่ของหน่วยงานก็ฝั

0: รัฐในข้อมูลไม่ข้อตัวเรื่อง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ถึงใครจะไปเป็นเป้าพิโตทีนี
1: ้ครับ
0: ไปเป็นเป้าทีนี้นะสำหรับข้อการออกแต่ละครั้งก็ต้องระมัดระวังตัวไอ้พวกนี้เขาโจมตีข้าถึงจุดตีตั้งของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองแล้วก็โจมตีโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นการตั้งรับของเจ้าหน้าที่นี
1: ่
0: ป
1: ้อง
0: ป่าวัดจุดนี้ย้ายห้างเรียงตรงนี้พร้อมนึงสักร้อยเมตรพร้อมนึงสักสองร้อยเมตรพร้อมนึงเพื่อจะกัดเวลาเข้ากลับเวลาตู้มปั๊บนี่ภายในหนึ่งนาทีสองนาทีนี่ทีมหันจะต้องรู้เลยว่าเอาเกิดเหตุระเบิดตรงนั้นตรงนี้เขาต้องจับจ้านเพื่อจะกัดจับตรงนั้นนี่ไม้ตู้มตรงนี้แล้ววางนี่จะปล่อยกันไม่ได้ต่อเนื่องเลยออกเครื่องบินมาบินเอามีการยิงไปเขาก็ร้องเรียนว่าเครื่องบินยิงจับบ้านก
1: ็
0: เลยเกิดการวุ่นวายในด้วยการข้องฝากรัฐก็ยากใจเลขาสปช.คนใหม่เนี่ยคนเอไปเนี่ย
1: พ
0: ูดบ้างนี่ว่าเมื่อแกตั้งใจแล้วว่าแกบอกแกจะเป็นผู้ลาวันนี้ตำแหน่งแกก็ย่อยเลยไปดูตำแหน่งจากเลขาของจับบอกมาเป็นเสนานี่เนี่ยมันก็ตำแหน่งย่อยก็ฝากฐานว่าปฏิบัติหน้าที่ดับทำไม่เร็วแต่อย่าโร่อย่าโร่ให้เขาทำก่อนเราต้องเดินหน้าเพื่อปฏิบัตินี่ผมไม่ใช่ว่าให้ทหารไปยิงคนหรอกเพราะว่าทหารเขาก็คือคนดีคนนึงแต่ว่าก็มีได้รับการกดดันมาตลอดว่าดีพี่ผู้ใหญ่ลำเล้งใน
1: อ
0: าทิตย์ว่ามีการคนขี้ลำแก้ประชาชนทำให้ประชาชนเกิดความฟังใจเกิดความโกรธแทนวันนี้ก็มาล้างแค้นมันก็เลยต้องไปเรื่อยไปทุกทำให้มันไม่ทบในทางอย่างวัดกันกับข้อคุณมาครับพี่เจ้า
1: ครับผมครับครับFC เราที่เข้ามาครับก็มีนายกสมาคมสื่อมวลชนประการท่องเที่ยวนะครับสุวรรณีอักษรนามหนองจรินมณีรัตน์ฝงศักดิ์สันติธารายนคุณประพัฒน์ส่งข้อความมาข้อเชิญชมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกระดับประเทศสุราษฎร์ธานีพบกับภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับวันที่2ต่อเช้า6โมงเย็นนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็แกก็ฝากมาว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนวนัดนี้แกต้องไปเชียร์แหละนะนัดนี้แกเคยรับปากบ่าวตู้ตอนที่ไปสัมภาษณ์มาทีหนึ่งแล้วนะครับว่าเดี๋ยวแกจะมีโอกาสแกจะไปเชียร์นะงั้นนัดนี้แกต้องไปเชียร์นะเพราะว่าไปแข่งกันที่สนาม 4,000 ทีหนังนะครับนะก็มีทีหนังบายๆได้แบบนี้นะครับก็ผู้ว่าก็เชิญชวนชาวสุราษฎร์นะครับไปส่งเสียงเชียร์ไปให้กำลังใจกรุงไสฟ้านัดสำคัญนะครับให้กรุงไสฟ้าชนะเป็นนัดที่5ครับเราชนะติดต่อมาแล้ว4นัดนะครับให้มาชนะต่อกันอีกเป็นนัดที่5นะครับในวันพุธที่2เนี่ยนะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่โรงยิมตอนนี้เราย้ายสนามแล้วนะครับนะไปเสี่ยงส่งเสี่ยงเชียร์กันนะครับนะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนบ่าวตู้ก็ไปเหมือนเดิมครับบ่าวตู้ไปเหมือนเดิมก็ไปทำคลิปทำไรได้นะครับนะมาให้ได้แลได้รู้พ้นกันเร็วนะได้แบบนี้แหละนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปนะมนุนตาเต้ยกลิ่นรักษาสวัสดีครับพี่อำนวยจริวันเพชรนะครับรัชตาโพนคุ้มเทยนะครับสวัสดีครับนะอันนี้ก็ FC นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับนะขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะครับผมไปกันที่ซ้ายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
2: มาจู
1: ครับ
2: ผมว่าเวลาเที่ยงนั้นได้ทุกอย่างใช่ไหม
1: ครับ
2: ผมนั่นแน่นปึกแค่เล่นนี้ผมบอกตรงแน่นมันป้องชาเลย
1: ครับ
2: เวลาห้าเที่ยงตามใจชาวบ้านเขาวิยาได้เลยได้มั้งได้ทุกอย่างไม่มีคำว่าปฏิเสธ
1: ครับ
2: แล้วกราบตักมือตบหลังค่อยลุยสายนึกมาแล้วพ่อเอาเขาจริงตัวใครตัวมันนะผมสั่งเทศแล้วนี่เรื่องนี้เรื่องอุ้ยพูดหายว่าการหาเสียงหรือผู้เต้นนี่เข้าไม่ถึงชาวบ้าน
1: ครับ
2: ผมเลยว่าเข้าไม่ถึงชาวบ้านคือผมติดตามว่าประเทศจีนนั้นใช้เขามีป่าเป็นมหาอำนาจไปเลยแต่แท้จีนก็จนชักแท
1: ้
2: แต่ก็เข้าถึงชาวบ้านเข้าเพื่อไอ้ไรชาวบ้านแกลำบากเขายืนมือเขาไปช่วยมั้งช่วยจนได้แล้วซึ่งตรงไร่แกว่าลำบากไม่มีใครเข้าชายแท่งอาทิตย์เพราะจีนก็ทำได้เองไงนั้น
1: ครับ
2: ถึงผมเล่ไทยเรานะคือผมเน้นนักเรื่องผู้แทนนี่แหละแกห้าเที่ยงนี่เลยฐานนั้นชวนมาถือว่ากูเธอใครไม่ใช่กูเธอไม่เทตำพือกับกระเชือกันไปจ้ะนับวันติแพงขึ้นเปือจนจำไปจ้ะ นี่แกผมเล่แล้วผมฟังแล้วผมว่าวันข้างหน้า5,000เป็นจำไว้กันไม่ใช่ซ่องแล้ว นี่ยผมเลยแล้วถึงคือว่าผู้แทนนั้นเข้าข้างไม่ถึงชาวบ้านสักถักเดียวนึงแล้วช่วยหมาถ้าพูดให้ตรงๆคือเถ็ดหมาพ่อชาวบ้านมาให้ยาได้นั้นยาได้โครงการนี้โครงการนู้นได้ครับผมรับรองผมเข้าไปเป็นแล้วได้แล้วผมจะทำทุกอย่างเน
1: ี่
2: ยผมโทษทีนี้ไอ้ยังไกว่านี้เลยผมไม่รู้จักเชื่อบางคนโทรมาว่าไม่ต้องห่วงลุงเลยได้เที่ยงปนันเสร็จแล้วเขาเดี๋ยวพี่ทั้งพี่กับประตูวันนี้กับ
1: ขอบคุณตาวอนประพาโทษเรือกันนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ตาวอนกันนะสปิกัดตรงตาวอนเจ็กฮุมโปรนะอดนุ่นก็ได้นะมาประพาโทษเรือนะครับวัชราแก้วเกลี้ยงครับติดตามทุกวันขอบคุณมากนะครับพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กไม่เร่งทึ่งไม่ได้นะมนัสศรีสวรรค์ครับผมสวัสดีนะครับนี่ที่ข่าวมาให้กำลังใจกันทวัชชามทองนะครับวันนี้เสียงทางนาวิทยุออกดังดีครับเออขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่ข้ามาให้กำลังใจกันนะครับสิงห้าเกตเพชรนะครับขอบคุณมากครับนี่ส่งหัวจงหัวใจมาให้กันนะเอานะครับก็อบจก็จะคิดหนึ่งนะครับนะต่อท้ายก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับนะประตูก็ช่วงทีโร่ท้ายนี่ก็มากันที่ท้ายกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องตู้
1: โอ้พี่โยครับพี่โยครับสวัสดีครับพี่โยครับ
2: ผมไม่ได้ดูมาต้องจ้ามวันแล้ว
1: นั่นแหละคิดถึงอยู่นี่
2: ครับผมว่าผมไม่ได้ดูวันนั้นกำลังชาติเบ็ดพอดีอยากคิดถึงผมอยากเห็นรายการของน้องตู้นี่อยู่นานๆ
1: ได้ครับได้ครับ
2: กับน้องอะไรก็แก่ตัวๆอดีตตัวๆรุราโดปักประจัน
1: วัชราวัชราเป็ดทอง
2: วัชราเป็ดทอง
1: ครับ
2: ผมอยากเห็นวัชระวัชระเป็ดทองนี่กลับเข้ามาอยู่ในจังหวัดตุราเป็นโซ่ๆเหมือนเดิ
1: ม
2: ผมดีใจมากถ้าได้โซ่ๆวัชระผมเหลือไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ใหญ่ผมมีปักโพพี่น้องผมจะให้เขาเหลือ
1: ครับ
2: ผมเคยเดินตามร่างนายชวนมาไล่จะไม่
1: ครับ
2: ครับครับอยากให้น้องตู้จัดรายการนี้นานๆ
1: ได้ครับ
2: แล้วให้น้องวัชระเนี่ยกลับมาเป็นโซโซ่เรา
1: ครับผม
2: แค่นี้ครับน้องตู้คิดถึง
1: ขอบคุณครับพี่โยครับ
2: ครับครับครับ
1: ขอบคุณมาครับพี่โยขอบคุณซีนะก็ข่าวมาบอกว่าไอ้วัชระเป็นโซโซ่สักทีอ่ะนะครับก็นู่นแหละรอว่าจะมีเลือกตั้งกันต่อได้แล้วเลยนะครับนะเออนะครับในเรื่องของการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับท่านรองจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่ารายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการจับสัตว์น้ำนะครับนะแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายการติดตามคดีสำคัญการจัดระเบียบสังคมแล้วก็การปราบปรามผู้มีอิทธิพลตลอดจนบุคคลต่างดาวที่เข้ามาประกอบอาชีพกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะคือเข้ามาเขาอยากให้ถูกต้องแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะติดนู่นนี่นั่นเลยเห็นว่าคนไทยเราง่ายๆเบิดๆกันเลยเนี่ยก็ใช้โนมินีได้ปะเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับตีน้องมนไม่ไทยรัฐนะครับนะได้เอามาเล่งถึงเรื่องของการดำเนินการกับบุคคลที่ผิดกฎจริตนะครับท่านรองจักริดนะครับนี่เป็นข่าวที่น้องมนไม่มานำเสนอนะท่านรองจักริดบอกว่าให้ดำเนินการได้เลยนะครับให้จับตัวแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไม่ไปทำร้ายได้หรอกให้ไปรักษาเนื้อรักษาตัวได้ไปนั่นแหละนะครับผมเพราะงั้นเนี้ยก็พูดผ่านทางน้องมนไม่ไปนะครับนะทางมนไม่ก็ถือว่าเป็นนักข่าวนะครับมีคนติดตามกันเป็นเส้นนะครับนะแล้วก็น้องมนไม่ได้ฟักข้าวมานะครับว่าท่านได้เช่ก็ค่อยมีโชคมีความสุขนะครับนะก็เชิญรวมทอติ้นสามัคคีวัดโครงเรือสามัคคีหมู่9ตำบลวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดโครงเรือสามัคคีในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน69นะครับนะตรงกับวัน ขึ้นสิบห้าขึ้นห้าคำเดือนสิบสองนะครับเวลาสิบนาฬิกาก็นี่แหละตามนั้นแหละปรับทรงเจริญพระพุทธมนต์สิบนาฬิกาสามสิบนาทีรวมขบวนแห่กองกระถิ่นรอบอุโบสถลังไม้ที่กำลังก่อสร้างแล้วก็สิบเอ็ดนาฬิการวมถวายกองกระถิ่นนะครับแล้วก็ถวายภัตตาหารเพนนะครับและพระภิกษุสงฆ์นะครับก็มีคุณกัลยาณีตระกูลดีพรหมตระกูลดีพรหมครบตระกูลดีพรหมครบครัวนะครับและคณะประธานฝ่ายคารวาสนะครับก็มีพระครูสุดธรรมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสมวังนะครับเจ้าคณะอำเภอเชียงบุรีสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์นะครับถ้าท่านได้สนใจจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ติดต่อได้ที่คุณแสงเดือนไทยทองนุนนะครับ081-088-7427นะครับนี่ก็เป็นข่าวจากหนองมนไม่บอกบุญมานะครับ0774-05445นะครับเบอร์โทรเยโทรเข้ามานะครับท่านผู้ฟังก็กล้ามามาแล่งมาคุยกันได้นะครับถ้าไม่มีข้าวถ้าไม่โทรแล้วก็ประตูก็จะอ่านข้าวกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของโรงเรียนนานาชาติบาลานสุราษฎร์ธานีกันสักคิดนึงนะครับนะเขาก็ส่งข้าวมาเป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะแต่ว่าทางโรงเรียนเนี้ยนะครับนะนุ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนนะครับที่เป็นผลผลิตนะครับที่ว่ามีความเก่งนะครับเรื่องของจัดกิจกรรมแล้วก็ไปได้รางวีรางวัลเนี่ยผมมานี่ก็ถือว่าเก่งนะครับนะก็เป็นโรงเรียนนานาชาติอีกแห่งหนึ่งนะครับนะที่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็มีน้องสุเมศแซ่โคนะครับอาจารย์สุเมศแซ่โคนะครับนะเป็นผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติบาลานสุราษฎร์ธานีนะครับก็ผ่านไปทางในบางนะครับนะโรงเรียนยุบไปทางในบางก่อนจะถึงจุดกระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็แวะกันไปได้นะตรงนั้นนะครับเอาถ้ายังไม่มีสายเข้ามาตอนนี้บ่าวตุ๊กก็ไปต่อกันแล้วนะครับทางชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้ไปตรวจสอบนะครับนะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง10ตัว10ตัวนี่ก็ราคา487,000 บาทนะครับเทียบสเปคงาต่อสเปคนะครับนะก็ปรากฏว่ามันแพงเกินเหตุนะครับนะสตรองสุราษฎร์ก็ตรวจสอบความผิดปกติโครงการจัดซื้อกรุพันธ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนบางสวรรค์ ขออภัย เทศบาลตำบลบางสวรรค์ไม่รู้ใครคิดถึงมาตู้แล้วตอนนี้นะครับจำนวน10เครื่องนะครับเป็นวงเงิน 487,000 บาทเฉลี่ยแล้วก็ตกเครื่องนึงก็ประมาณ 447,000 8,000 เนี่ยประมาณ 50,000 ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดทั่วไปพบว่าค่อนข้างส่วนทางกับความเป็นจริงนะครับนะอย่างเครื่องกันเชียงนะราคาเทศบาล 78,000 ราคาตลาดอุปกรณ์เล็กเป็นโครงเล็กนะครับผลซี่นะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 ถึง 30,000 บาท แพงเป็นทรงเท้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะบ่าวตู่ก็ไม่ต้องอ่านให้ต้องเม็ดต้องเพเนี่ยนะครับซึ่งโครงการเนี้ยใช้วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงโดยบริษัทเด่นชัยเจริญธุรกิจเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับทางสตรองก็เลยมีคำถามตัวโตๆว่าราคากลางแบบเกือบครึ่งเนี่ยนะครับนะครึ่งล้านเนี่ยมันมีลักเกณฑ์อะไรบริษัทในบางอะไรพวกนี้นะครับนะเรื่องเครื่องก็ออกกำลังกายเนี่ยทำให้มันแพงผิดปกติอะไรพวกนี้นะครับก็ทางสตรองก็ได้ส่งเสียงเพื่อให้กรมบัญชีกลางปปช.ซึ่งหู้กันนวก ไม่ค่อยได้ยินเลยนะก็ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับ ส่งเสียงแล้วก็ต้องได้ยินนะครับนะอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องของสตรองนะครับที่ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับผมนะเราก็มากันที่เรื่องข้าวต่อไปกันนะครับข้าวได้กันเหลานะครับเป็นข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ๋อนี่บก.อาร์มไทยทราเวลกลับมาสวัสดียามเช้าอุดปัดนะครับนะอดีตสทเมืองท่าข้ามนะครับนะ แล้วก็เจ้าของเพจมีเดียทูเกเตอร์

0: ลงสุริยันทิตกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับผมเราก็มากันที่เข้าจากทางเอาตรงไหนดีไปไม่ตรงเลยเอาคราวนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นคราวสุดท้ายแล้วแหละนะครับอบจกับปาโตรภาการจนานะครับหน้าที่หงบรรจุงเรียนบนรูมนะครับซิปโรงแรมบรรจุงบุรีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับปาโตรภาการจนานะครับท่านก็ได้กล่าวรายงานนะครับถึงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีท่านอะไรมีท่านกลานรุ่งอยู่ที่ถ้ำนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะมีนงมิ้นนะครับโซติดากาญจนานะครับเมื่อกี้เราก็เล่งไปฮิตหนึ่งแล้วที่ว่าแกเป็นประธานสมุนซ่อนกรุงไซฟ้ารอบนี้จริงหรือเปล่าตู้ฟากหนองมิ้นกันนะครับนะหนองมิ้นเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนที่ไปออกกำลังกายอยู่แถววันที่ใส่ชุดนักเรียนนะใส่ชุดพละให้ข้าวดูฟรีครับน้องๆเด็กๆเลยนะครับโรยนึงก็ถือว่าหมากนะครับนะเป็นภาระของผู้ปกครองก็เลยฝากหนองมิ้นประธานสโมสรกันนะครับว่านักเรียนที่แต่งชุดนักเรียนไปเนี่ยครับให้รื้อชุดพละนะครับนะรื้อชุดลูกเสื้อหรือว่าชุดไอ้อะไรรอดงรอดอเนี่ยให้ข้าวชุ่มฟรีนะให้ข้าวชุ่มฟรีย้ายน้องก็เสียเบี้ยนะครับนะควักหนองมิ้นกันนะหนองมิ้นมาดูหนองมิ้นได้ยินเราเรียกควักไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนกันนะครับผมวันนี้เวลาเม็ดเวลาครับต้องลาทุกตาจะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐพงศ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ไงคะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: โดดิดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะนี่คือช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะรายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณัฐยงค่ะมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีต่างอำเภอทุกอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชหลายส่วนหลายพื้นที่ที่ติดตามรับฟังรายการกันได้แล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะมีความสุขมีความสบายใจนั่งทำงานด้วยความเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความละมุนมีความสดชื่นโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายทำยังไงยังไงให้หนุ่มๆเข้าหลงไหลคลั่งไคล้เราแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะใช้ความเย้ายวนใจยั่วๆของกลิ่นหอมๆของแป้งเย็นเพศสัตว์นั่นล่ะรับรองค่ะว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์ทุกอารมณ์แน่นอนค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะแล้วยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นน้องอ้อยอยากจะฝากให้คุณฟังทุกท่านได้รีบไปหาซื้อมาใช้กันสัมผัสกับความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมใหม่กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าความหอมจะทำให้สาวๆทั้งหลายนะคะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนค่ะฉะนั้นใครอยากจะมีเสน่ห์ยั่วๆแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กันนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะยั่วทุกสีทุกกลิ่นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะคุณผู้ฟังคะรับรองค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราจะสีไหนก็แล้วแต่รับรองได้ว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วก็แป้งหอมของเรานะคะขึ้นชื่อว่าแป้งเย็นเพศสัตว์ทั้งเย็นทั้งหอมทั้งสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะรีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาบอกว่าสบู่เภสัชของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าใครที่ได้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะจะรู้เลยว่าโอ้ยอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมกันไปถึงบ้านโน้นเรียกว่าหอมกันไปถึง8บ้าน10บ้านอย่างแน่นอนแล้วคุณจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหาเหล่านี้แน่นอนเพราะว่าสบู่เภสัชของเรานะคะจะช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณได้อย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดผิวของคุณได้อย่างล้ำลึกกันด้วยบางครั้งเราไปทำงานนอกบ้านมีเหงื่อนะคะหรือไปเล่นกีฬาออกกำลังกายอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีเหงื่อเยอะชุ่มฉ่ำมาเลยกลับมาถึงก็ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราอาบน้ำรับรองค่ะว่าผิวสะอาดผิวหอมผิวสวยผิวสดชื่นให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนอาบได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลค่ะผิวจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยแล้วก็หอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้าน2สี2กลิ่นหอมของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นให้คุณได้อาบน้ำเพลินอย่างแน่นอนผิวหอมผิวสวยแบบนี้ต้องสบู่เภสัชของเราให้คุณได้พิสูจน์ความหอมกันได้แล้ววันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยจำชื่อกันไว้กับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะก็ต้องซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันสิคะจะได้รู้ว่าทำไมถึงได้หอมหอมขนาดนี้หอมยั่วยั่วใจประมาณนี้นะคะหนุ่มๆ หน้าไหลก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นสาวๆอยากจะเพิ่มความสวยความเซ็กซี่หรืออยากจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วขึ้นไปอีก 200% ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราโอ้โหเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วก็ทาแป้งเย็นเภสัชตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังขาพิสูจน์กันได้กับความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบเทียมได้แล้วก็เรารู้จักแป้งเย็นเภสัชกันมาตั้งแต่นานมากๆเลยหลังบางคนนี่เขาบอกว่าอายุ 30-40 นะคะรู้จักแป้งเย็นเภสัชตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยกันมานานแสนนานมากๆค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะพิสูจน์กันได้เลยนะคะว่าสีไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองนะคะฉะนั้นเลือกกันได้ตามใจชอบจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ค่ะเพิ่มความสวยเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มเสน่ห์ของคุณกันได้กับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะวันนี้วันที่1กันยายนแหมวันนี้หลายคนบอกเงียบสนิทเลยวันนี้นะคะแต่คึกคักแถวหน้าตลาด เดินหาซื้อลอตเตอรี่กันใหญ่เลยทีเดียวล่ะแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีเลขเด็ดในดวงใจหรืออาจจะมีใครมีพลายกระซิบนู่นนี่นั่นนะคะเอาเป็นว่าเล่นพอหอมปากหอมคอก็พอนะคะเดี๋ยวจะมีอาการแบบว่าเช้าวุ่นวายนะคะบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าเช้าวุ่นวายคือวุ่นวายมากเหลือเกินนะคะไม่รู้จะซื้อเลขอะไรคนนั้นก็บอกเลขเด็ดนี่นี่นี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยตามเขาไม่ถูกเหมือนกันนะคะพอบ่ายตื่นเต้นก็นั่งลุ้นกันดูนะคะว่าจะออกอะไรนะคะพอเย็นนั่งเศร้าไม่ถูกค่ะเฉียดไปแต้มเดียวแม่เจ็บใจเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกท่านกันละกันพอหอมปากหอมคอพอได้สนุกพอได้ลุ้นๆกันนะเอาละค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันการทำงานกันทุกๆวินาทีค่ะปริศนาณตันหยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเร่งยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2571-2575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 310,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อยกย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสุริยะชงครม.ย้ายพืชสวนโลกปี72มาปากช่อง8อำเภอลุกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอ

0: เบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหวโดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกสาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาค

เบิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: กินมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่สังเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียนสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุขิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุขิจมอเตอร์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
2: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านส่งตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภราดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหง25ไร่เป็นพื้นที่ในการทางอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึง

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคอร์นอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KBC คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262 หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
0: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ครม.สัญจรสงขลาจับตาอนุมัติรถไฟทางคู่6โครงการรวดกว่า300,000 ล้านขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจากสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ยังเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจุฬานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนมาโปรโมตนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังด้วยซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ทำท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทททยังได้มอบภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้ด้วยนะครับนายกได้กล่าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหัดใจปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกโบกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกำลังกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะ เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่นายเอกนิติทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
2: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่โดยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่เอาไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มเรื่องของการจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับห้ามไม่ให้จ้างเหมาไม่ได้เหตุอปท.มีความเป็นอิสระของหน่วยงานครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ครับตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทุกประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษในเบื้องต้นตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้เอามาจากไหนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ การบริหารฉะนั้นหากจะห้ามไปเลยเราคงไม่มีสิทธิ์เช่นกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารครับเมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อบต.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจายไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
2: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินทร์นนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกัดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมุติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยโอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาคอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3กับม.4ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณแม่บอกว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งก้าวข้ามเหตุการณ์ไปได้ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนค่ะคุณครูจะพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็เห็นว่าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนค่ะยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในโรงเรียนไม่กังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเข้มงวดเพียงช่วงแรกฝากฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าอยากจะรักษามาตรให้นำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
3: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปีผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ50คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ

0: ำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุสองโจรค่ะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผลก็รับสารภาพนะคะว่ามีคนวางแผนอีกคนหนึ่งก็คือนายเอกพลหรือนายโต้งค่ะอายุ41ปีวันก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายต้งเอาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำที่บ้านเมตตาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็ประสานไปยังแม่นายบอลให้ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของนายต้งก็พาในโต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 74,50 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ทรงตัวที่ระดับ 33 บาท 17 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆ อีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก DSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้และก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกลอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชนของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือ ประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผงพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังกล่าวได้ครับ
0: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวางคลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5 ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการกึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะมีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกลุ่มตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็ออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวสาวยอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะ ทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอสมทร
2: ประชาชนจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็กลับมานะคะเจอกันนะคะในรายการปากใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเจอกันนะคะ 12:30 นาทีนะคะจนถึง 13:00 นค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะทางวิทยุอสมทเครือข่ายภาคใต้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่นะคะกับอสมทจังหวัดยะลานาที่เราเป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้นะคะก็จะมีข่าวต่างค่ะนะในของภาคใต้นะทั่วภาคใต้ค่ะวันนี้นะกับข่าวแรกนะคะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มนะคะไปกันที่ข่าวนะของเพราะว่าตอนนี้นะคะเรายังเกาะติดนะคะกับครม.สัญจรนะกับภารกิจนะคะของครม.สัญจรครั้งที่1นะ2569นะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะก็จัดขึ้นนะคะในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนในวันนี้นะคะก็จะมีการนำภารกิจนะของครม.สัญจรนั่นเองค่ะสำหรับไทม์ไลน์ในวันนี้นะคะวันที่1กันยายนนะคะในช่วง 9:30 นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมครม.สัญจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติม.อ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะก็จะนะคะมีการครม.สัญจรนะคะในช่วง 9:30 ไปแล้วนะคะและเดี๋ยวในช่วง 13:15 นะก็จะมีการติดตามการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนนะคะที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิง

0: และนะคะท่านดร.เอกนิตินะคะนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในวันนี้ก็มีการประชุมนะคะในช่วง 9:30 น.ด้วยนะคะก็ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะและนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะในวันนี้นะก็จะมีการประชุมนะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังการประชุมครม.นะคะก็จะเริ่มนะในช่วง 9:30 น.นั่นเองค่ะและนะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านปกรณ์นินประพันธ์นะคะในวันนี้นะคะก็มีการประชุมนะคะสำหรับวันที่1 กันยายนในวันนี้กันนะคะก็ผ่านกันไปนะสำหรับการประชุมครม.ค่ะแต่ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีบางท่านนะคะที่ต้องทำภารกิจกันต่อนะคะคุณผู้ฟังกับครม.สัญจรครั้งที่1ในวันนี้กับการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะมีในจังส่วนของจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมติดตามทุกภารกิจนะคะในการลงพื้นที่นะคะตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลานะคะแล้วก็ทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะเราก็ไปต่อกันเลยนะคะกับท่านนายกอนุทินค่ะที่นะเป็นประธานลงนามสัญญาก่อสร้าง2 สะพานยุทธศาสตร์นาเชื่อมโครงข่ายคมนาคมภาคใต้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังนะข่าวจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของนายกอนุทินเป็นประธานลงนามสัญญาก่อสร้าง2 สะพานยุทธศาสตร์เชื่อมโครงข่ายคมนาคมภาคใต้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชนที่โรงแรมบุรีสีภูหัดใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานสำคัญ2 แห่งของภาคใต้คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารหน่วยงานภาคราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะเชื่อมระหว่างตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาระยะทางรวมประมาณ7 กิโลเมตรเป็นสะพาน2 ช่องจราจรและรองรับการขยายเป็น4 ช่องจราจรในอนาคตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะทางระหว่าง2 จังหวัดจากเดิมประมาณ80 กิโลเมตรเหลือเพียง7 กิโลเมตรลดเวลาเดินทางจากเกือบ2 ชั่วโมงเหลือประมาณ15 นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเกษตรสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลระบบนิเวศและการอนุรักษ์โลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาขณะที่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่จะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตามีระยะทางรวมประมาณ 2.24 กิโลเมตรเป็นสะพาน2 ช่องจราจรเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการเดินทางที่ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงต้องใช้แพขนานยนต์โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางสู่เกาะลันตามีความสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นรองรับการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวรถพยาบาลรถขนส่งสินค้าและบริการสาธารณะตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กันกับมาตรการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เห็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานก้าวสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งผลักดันให้ทั้ง2โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสะพานทั้ง2แห่งไม่เพียงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางของภาคใต้เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสงขลากับพัทลุงจากเกือบ2ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ15นาทีพร้อมกันนี้โครงการยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เอื้อต่อการเดินทางหลากหลายรูปแบบรวมถึงการใช้จักรยานควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าความสำเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและมิสเตอร์อิสฮามเรซาบินไซนอลอาบิดินผู้แทนกิจการร่วมค้า CMC และบริษัทเช็คคอนสตรักชั่นเพื่อเปิดการเดินหน้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะก็เป็นการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างนะคะโครงการสะพานสำคัญ2แห่งของภาคใต้นะคะก็ได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะจังหวัดกระบี่นะเพื่อที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมนะคะยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดสงขลานะคะนักจัดรายการวิทยุนะพี่แจ็คนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวที่พี่แจ็คนะได้ส่งกันเข้ามาในวันนี้ด้วยนะคะและเรานะคะก็ไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะในงานค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดยะลากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพใครที่ยังไม่ไปค่ะคุณผู้ฟังรีบแวะกันไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีสินค้านะคะที่ราคาประหยัดนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะโครงการนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะจนถึง 20:00นาฬิกาค่ะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็จะมีสินค้าคุณภาพนะคะที่มากกว่า500รายการค่ะมาจำหน่ายนะคะในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้แวะนะคะเมื่อวานวันนี้ก็ไปกันได้นะคะในวันที่1กันยาค่ะก็จะมีนะคะจนถึงเวลา2ทุ่มนะคุณผู้ฟัง20นาฬิกาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันด้วยนะคะก็แวะกันไปได้เลยนะคะที่โรงพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองค่ะและนะคะก็ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะจังหวัดยะลากันไปแล้วนะคะสำหรับที่ปัตตานีค่ะคุณผู้ฟัง ในวันนี้นะคะจังหวัดปัตตานีค่ะก็จะมีการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมของอำเภอค่ะภายใต้กิจกรรมนะคะขบวนเทิดพระเกียรติและการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569นะคะวันนี้นะคะจาก12อำเภอค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะวิถีชีวิตภูมิปัญญาประเพณีและของดีท้องถิ่นนะคะก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะกับขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอนะคะในวันนี้เริ่มตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีเริ่มปล่อยขบวนค่ะในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเริ่มที่ลานศิลปะวัฒนธรรมนะคะถนนสายบุรีนะถนนเดชาแล้วก็ไปถนนสามัคคีสายขอนะคะแล้วก็ไปที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับลำดับนะคะที่เดินประเภทสวยงามในวันนี้นะคะก็จะเริ่มนะคะในประเภทสวยงามนะคะก็จะเริ่มที่อำเภอโคกโพนะคะแล้วก็อำเภอทุ่งยางแดงค่ะอันดับ3อำเภอไม้แก่นนะคะลำดับที่4อำเภอกระพอค่ะและลำดับที่5อำเภอยะริ่งลำดับที่6อำเภอมายอค่ะและลำดับที่เดินประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้ก็จะเริ่มที่อำเภอยะรังนะคะแล้วก็ลำดับที่2อำเภอเมืองปัตตานีค่ะลำดับที่3อำเภอปานาเระอันดับที่4อำเภอหนองจิกนะคะลำดับที่5อำเภอแม่ลานและลำดับที่6ก็เป็นอำเภอสายนะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะกับการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอนะกับงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีค่ะประจำปี2569นั่นเองนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีงานนะคะคุณผู้ฟังงานกาชาดนั่นเองนะคะก็จะมีจนถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เราก็ไปกันต่อค่ะนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะเปิดโครงการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวทรงคุณค่าค่ะเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมนะคะและการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมพร Active Lifeหัวใจสีครามนะคะแล้วก็กิจกรรมการอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะที่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่นนะตำบลสับพลีค่ะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีนางสาวจิราพรพรหมหานะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนางสาวจิรพรพรหมหานะคะก็ได้เปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการทางทะเลค่ะพร้อมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการนะคะในการร่วมกันเก็บขยะชายหาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดชุมพรนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง Active Lifestyle นะคะแล้วก็ Green Tourism นะที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลค่ะโดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีเทศบาลตำบลสะพลีสถานีตำรวจภูธรปทิวนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งมีบทบาทหลักในการสร้างเงินหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโครงการดังกล่าวนะคะจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพรนะคะและการดำเนินงานในครั้งนี้ก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและการกระจายรายได้นะคะสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้ส่งข่าวกันมาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไปกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะจากอสมทสุราษฎร์กันบ้างนะคะที่ส่งข่าวกันเข้ามาในวันนี้นะคะทางนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ค่ะธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้นำท้องถิ่นนายพิชัยชมภูพลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6ค่ะนายสมชาติประดิษฐ์ทพรนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต4นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะคะที่ได้เข้าร่วมค่ะนายสุชาติค่ะกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะของภาคใต้นะเพื่อ เปิดโอกาสนะให้ประชาชนค่ะเยาวชนและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาตินะได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ค่ะด้านวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ใช้เวลาศึกษาและพัฒนานะคะพื้นที่กว่า10ปีนะคะบนพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะเพื่อที่จะมุ่งหวังนะคะให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนะคะภายในจัดแสดงองค์ความรู้ตั้งแต่กำเนิดโลกนะคะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะแล้วก็วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตนะคะมีหินแร่แล้วก็ลำดับชั้นหินและธรณีพิบัติภัยนะพร้อมสื่อจำลองค่ะที่น่าสนใจนะคะเช่นถ้ำนะคะแล้วก็มีเรือประมงพื้นบ้านภาคใต้นะคะสวนไดโนเสาร์แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะเพื่อให้ผู้เข้าชมค่ะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะควบคู่กับการรับมือภัยพิบัติอย่างถูกต้องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เผยเพิ่มเติมว่านะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะคะโดยมอบหมายให้ต่อยอดใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนะคะให้หันมาสนใจศึกษาต่อด้านธรณีวิทยาค่ะซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศนะคะยังต้องการบุคลากรอีกมากค่ะพร้อมกับผลักดันนะคะให้พิพิธภัณฑ์ค่ะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่นะเพื่อที่จะกระจายรายได้นะคะสู่ชุมชนค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะควบคู่ไปกับการยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรณีของประเทศในระยะยาวต่อไปค่ะนะก็ต้องขอขอบคุณนะข่าวจากอสมทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: และข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่นะคะจังหวัดระนองค่ะนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนค่ะจากจังหวัดระนองนะคะก็ได้สร้างผลงานน่าภาคภูมิใจนะคะในการแข่งขันเซิร์ฟนะคะรายการกรอมพาทรอลแกรนด์ไฟนอล2026นะคะที่เกาะบาหลีค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งนับเป็นสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกค่ะของนักกีฬาเยาวชนไทยจากระนองนะคะโดยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยค่ะได้ถึง2รางวัลนะคะในประเภทกระดานยาวค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะผลการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าเด็กชายบุญยฤทธิ์ขันสิริค่ะสามารถคว้ารางวัลอันดับ3นะคะก็ได้รับเหรียญทองแดงนะคะในประเภทกระดานยาวค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะคะก็ได้คว้าอันดับที่4นะคะในประเภทเดียวกันค่ะก็ได้สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับครอบครัวผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สนับสนุนนะรวมถึงจังหวัดระนองเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะกับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนไทยในระดับนานาชาติแล้วนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาค่ะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะจากการแข่งขันจริงนะในการพบปะผู้คนนะคะแล้วก็เพื่อนนักกีฬาจากหลากหลายประเทศด้วยตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะวัฒนธรรมแล้วก็ประสบการณ์ค่ะในการในวงการกีฬาโต้คลื่นนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะในการพัฒนาทักษะแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะนักกีฬาและทีมงานนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนนะคะจากผู้ปกครองผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สนับสนุนจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียด้วยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนค่ะมีโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะโดยนักกีฬาทั้ง2คนก็พร้อมเดินหน้าฝึกซ้อมนะคะพัฒนาทักษะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างผลงานนะคะที่ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของชาวจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับอสมทจังหวัดระนองด้วยนะที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาในวันนี้ค่ะแล้วเราไปต่อนะคะที่ตรังค่ะคุณผู้ฟังจากอสมทตรังนะคะนายทวีนัทสีหนูนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะคณะวิทยาศาสตร์นะและเทคโนโลยีการประมงนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาตินะคะก็ได้สะท้อนศักยภาพด้านการพัฒนาปลากัดและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนะคะที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะก็ได้แสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับนายทวีนัทสีหนูนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงนะคะให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะจากการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาติค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่บองมาเช่มาเก็ตพาร์คนะคะที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะนะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะที่ชาวจังหวัดตรังนะคะก็ได้รางวัลนะคะชนะเลิศนะในการประกวดปลากัดสวยงามระดับนานาชาตินั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดตรังด้วยสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะกับดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับปักใต้บ้านเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 02-4045444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนไม่กับโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการไม่กับโปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนไม่กับโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทเสียสิริ

0: งจางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีน
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

การโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันนะคะกับบ่ายวันอังคารเนาะวันนี้วันอังคารที่หนึ่งแล้วนะคะหมดไปแล้วสำหรับสิงหาพาเพลินของพวกเราก็ต้องขอบคุณสิงหาด้วยนะคะเอ๊ะสิงหาคือใครเดือนสิงหาคมค่ะก็ขอบคุณเดือนดีๆอีกเดือนนึงนะคะที่ผ่านไปเรียบร้อยนะก็เข้าสู่เดือนใหม่ค่ะวันนี้1กันยายน2569เมื่อเช้านี้กระเพราไม่ได้มาจัดรายการสดนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยค่ะเนื่องจากติดภารกิจไปร่วมพิธีเปิดงานนะคะกับงานมหกรรมนวดนะคะเพื่อสุขภาพนะคะระดับนานาชาติเป็นงานนวดโลกค่ะที่มีในส่วนของเครือข่ายนะคะเกี่ยวกับสมาคมนวดเนี่ยถึง9ประเทศรวมประเทศไทยนะคะ8ประเทศแล้วก็อีก1ประเทศของไทยค่ะมาร่วมในงานนะคะซึ่งปีนี้ประเทศไทยก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางสมาคมนวดเนี่ยก็ให้เกียรตินะคะในการเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสถานที่จัดงานนะคะตลอดทั้ง6วันเลย 1-6 กันยายน2569ค่ะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์นะคะราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะกระเพราเองก็ไปใช้บริการในการนวดตอกเส้นนะคะมาได้แป๊บนึงระหว่างที่เสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วนะคะมีในส่วนของบูธนวดเพื่อสุขภาพค่ะเยอะแยะเลยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวชมงานกันได้ค่ะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของกิจกรรมแข่งขันนวดนะคะที่มีทั้งคนไทยคนต่างชาติจะมาแข่งขันนวดเพื่อชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันด้วยค่ะสำหรับงานนี้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเนาะหลังจากสัมภาษณ์พิเศษวันนี้ค่ะก็พอจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่วันนี้นะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพิเศษมากๆเลยวันนี้ได้รับเกียรตินะคะมาจากพี่ๆนะคะท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ค่ะจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ซึ่งก็ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสวนสรานรมนะคะที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสังกัดกรมสุขภาพจิตนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้วันนี้จะพาคุณผู้ฟังค่ะมาทำความรู้จักนะคะสถานที่แล้วก็สถาบันแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังมีโครงการดีๆค่ะที่จะมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมดีๆกับทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กันด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเดี๋ยวทักทาย FC กันสักนิดนึงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: มท.สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมท.เพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะแพทย์หญิงคัดคนางวานิชเจริญค่ะมาอยู่ในรายการกับกระเพาแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณกระเพาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผอ.เป็นครั้งแรกเลยนะคะทราบมาว่าผอ.ก็ติดตามอสมทมาโดยตลอดนะคะผอ.บอกว่าฟังอสมทเปิดทิ้งไว้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าเลยค่ะจนถึงค่ำเลยค่ะทุกวัน
0: ค่ะขอบพระคุณผอ.มากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องของโครงการดีๆวันนี้มีถึง2โครงการค่ะคุณผู้ฟังคะนะมาทำความรู้จักสถาบันแห่งนี้กันก่อนค่ะสถาบันแห่งนี้นะคะชื่อว่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ย้ำสถานที่ตั้งอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะผอ.คะ
1: ค่ะที่ตั้งของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะคะอยู่ในรั้วเดียวกับโรงพยาบาลสวนสลานลมค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของกรมสุขภาพจิตที่ทำงานร่วมกันค่ะ
0: ค่ะก็คืออยู่ในรั้วเดียวกับสวนสลานลมเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค
1: ่
0: ะ ค่ะสถาบันมีภารกิจหลักๆอะไรบ้างคะ
1: สถาบันนะคะหน้าที่ภารกิจหลักของเราเนี่ยค่ะก็จะเหมือนโรงพยาบาลนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราดูแลเขตพื้นที่ทั้งหมด7จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้วก็อาจจะต้องเชื่อมโยงไปถึง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยในเรื่องของงานบางอย่างค่ะเราก็จะดูเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีลงมาค่
0: ะ
1: เราดูเด็กปฐมวัย0ถึง5ปีที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนการเรียนรู้ต่างๆนะ
0: คะ
1: แล้วก็เด็กวัยเรียนวัยรุ่นซึ่งเราก็จะให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆแล้วก็โรคทางจิตเวชค่ะเราจะให้การรักษาป้องกันฟื้นฟูไปด้วยค่
0: ะ
1: ซึ่งภารกิจของเราเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเราต้องดูแลเด็กและเยาวชนเนี่ยค่อนข้างมากค่ะแต่ด้วยกำลังของเราที่มีจำนวนจำกัดนะคะเรื่องของบุคลากรที่เรามีจำนวนไม่ถึง100คนนะคะในสถาบันแต่เราต้องดูแลพื้นที่จำนวนมากคุณหมอเราก็มีอยู่ประมาณ3ท่านค่
0: ะ
1: ซึ่งต้องดูแลคนไข้เยอะแล้วก็ดูแลหลายกลุ่มวัยแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเนี่ยมีเยอะขึ้นนะคะจากหน้าข่าวต่างๆค่ะซึ่งเราเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักสำหรับสถาบันของเราอยู่ค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นนะคะมันมีมากมายจริงๆนะคะด้วยสถานการณ์รอบข้างหรือว่าด้วยพลังโซเชียลต่างๆเนี่ยที่มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบเนี่ยค่ะมันทำให้วัยรุ่นทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมดูแลยากนะคะผอ.คะ
1: ค่ะก็หลายๆอย่างค่ะเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมเรื่องครอบครัวเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เราคุมค่อนข้างยากค่ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆถ้ามีเวลาหลังจากนี้นะคะจะเรียนเชิญผอ.หรือว่าทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยก็พอมองว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในการที่จะดูแลบุตรหลานนะคะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะนะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงสัก14 15 16แถวนี้นะคะผอ.
1: ค่ะได้ค่ะ
0: คุมยากมากจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลนะคะหรือว่าเราจะต้องอยู่กับเด็กในกลุ่มนี้อะไรยังไงนะคะเพื่อให้เขามีเกราะคุ้มกันนะคะจากอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต้องเจอกันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไว้หลังจากนี้จะเรียนเชิญผอ.มาพูดคุยอีกแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะในส่วนของสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นภาคใต้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผอ.ก็บอกในเรื่องของภารกิจไปแล้วนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์เนี่ยค่ะหรือว่าในพื้นที่ที่ทางสถาบันได้ดูแลอยู่เนี่ย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็ตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้ใครบ้างคะผอ.คะที่มีโอกาสเข้าไปติดต่อธุระปะปังที่นี่ได
1: ้ก็ได้ทุกหน่วยเลยนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราอาจจะดูแลเรื่องของการรักษาเป็นหลักนะคะในสถาบันก็คือน้องๆตั้งแต่0ถึง5ปีที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้นะคะที่มีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมโซนสมาธิสั้นหรือว่าการเข้าสังคมมีปัญหาหรือว่าภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันก็สามารถเข้ามารับการปรึกษาดูแลได้นะคะผู้ปกครองก็สามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องของแนวทางการดูแลลูกหลานบุตรหลานได้ส่วนคุณครูเองนะคะก็อาจจะมาปรึกษาเรื่องของการดูแลเด็กในช่วงวัยเรียนต่างๆได้ค่ะเราให้บริการหลายกลุ่มด้วยกันค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยเพราะก็เชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยกำลังเจอปัญหาการเลี้ยงดูลูกอยู่เนาะว่าจะจัดการยังไงจะต้องดูแลยังไงควบคุมยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปที่นี่ได้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะหลายท่านตอนนี้มืด8ด้านเลยค่ะคุณหมอคะว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะไรยังไงนะคะที่นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเลยขั้นตอนเข้าไปใช้บริการเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ขั้นตอนก็คือเข้ามาที่สถาบันได้เลยค่ะในพื้นที่เดียวกับโรงพยาบาลสวนสลาลมนะคะแต่ว่าตึกเราอาจจะอยู่ด้านหลังนิดนึงนะคะก็อาจจะสอบถามได้ว่าตึกของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นั้นอยู่ส่วนไหนค่ะก็สามารถที่จะมาขอรับบริการค่ะเพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะมาขอรับบริการได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเบื้องต้นนะคะยังไม่สามารถมาได้ก็อาจจะขอรับบริการจากสถานบริการใกล้บ้านโรงพยาบาลชุมชนก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการปรึกษามาทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นอีกครั้งนึงค่ะ
0: นะคะก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูนะคะสามารถเข้าไปปรึกษานะแล้วถ้าต้องพามีความจำเป็นไหมคะว่าต้องพาน้องๆไปด้วย
1: อ๋อถ้ามาปรึกษาเนี่ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องพาน้องมาก็ได้นะคะก็สามารถจะเข้ามาปรึกษาได้หรืออาจจะโทรศัพท์มาสอบถามได้หรือว่าจะส่งอินบ็อกซ์มาทางหน้าเพจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบคำถามให้ค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ผ่านการปรึกษาไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าบุตรหลานของใครเข้าข่ายที่จะต้องเข้ามาดูแลรักษาเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: ค่ะก็ตามระบบของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็อาจจะรับบริการโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนแล้วก็มีหนังสือส่งตัวนะคะเพื่อมารักษาต่อที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็เหมือนจะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะคะเพราะว่าเรามีอยู่แค่อาคารเดียวสามารถที่จะให้บริการทุกอย่างได้ภายในบริเวณเดียวกันได้เลยค่ะ
0: ก็คือครอบคลุมอยู่ตัวอาคารเดียวเลย
1: ะ
0: นะคะขั้นตอนการรักษาก็คือมองแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะคุณผู้ฟังคะก็ทำตามกระบวนการได้เลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยมีเด็กที่เข้าไปทำการรักษาในเรื่องของจิตเวชที่นี่เยอะไหมคะตอนนี
1: ้ก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็โดยเฉลี่ยคือเนื่องจากว่าบุคลากรเรามีจำกัดนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะมีผู้มารับบริการอยู่ที่ประมาณวันละประมาณ 30-40 รายนะคะก็แต่ว่าเราจะมีคุณหมอตรวจอยู่ประมาณ2ท่านต่อวันค่ะก็แล้วก็ปัญหาของเด็กวัยรุ่นค่ะที่เราจะเจอเรื่องของปัญหาซึมเศร้าทำร้ายตนเองตรงนี้ค่ะจะเยอะขึ้นเรื่อยๆในเด็กวัยรุ่นส่วนในเรื่องของเด็กเล็กก็จะเป็นเรื่องของโซนสมาธิสั้นค่ะซึ่งอาจจะมีความต้องการที่จะการดูแลมากขึ้นในส่วนนี้ค่ะในเรื่องของโซนสมาธิสั้นเราสามารถรักษาได้แล้วก็เด็กสามารถที่จะกลับมามีสมาธิเรียนได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปค่ะ
0: ค่ะนะคะใช้เวลานานไหมคะ
1: พ่ออ๋อไม่นานค่ะถ้าเป็นเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนหลังจากที่ได้รับยาหรือว่าปรับพฤติกรรมไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะดีขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงค่ะเรื่องจากการปรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความคิดพฤติกรรมต่างๆด้วยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็คือในกลุ่มเด็กเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นจะเยอะแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย ที่เจอแล้วก็พบมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของซึมเศร้าใช่ไหมคะทุกวันนี้
1: ใช่ค่ะเด็กซึมเศร้าจะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่กะเพรานำมาพูดคุยในรายการอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยซึ่งมันก็เป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่รู้ตัวแล้วก็น่ากลัวมากๆอ่ะนะคะไว้มีโอกาสจะได้เชิญหมอมาคุยแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้อ่ะนะคะที่นี่ค่ะนอกจากมาทำการรักษาแล้วเนี่ยถ้าเคสที่แบบหนักๆหน่อยเนี่ยต้องมาพักอยู่ที่นี่เลยไหมคะอยู่ที่สถาบันเลยไหมคะหรือว่าไปกลับหรือว่ายังไงคะ
1: เรามีทั้งสองแบบนะคะแต่ว่าอยู่ที่ความรุนแรงของอาการนะคะถ้ารุนแรงมากพฤติกรรมเกินที่จะทางบ้านควบคุมได้หรือว่าพฤติกรรมทำร้ายตนเองที่มีสูงนะคะเราก็รับดูแลแบบผู้ป่วยในนะคะซึ่งเราก็จะมีจำนวนเตียงรองรับได้10เตียงค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่ถือว่าน้อยมากถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเราต้องมีภารกิจในการดูแลเด็กใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะเนื่องด้วยว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ค่ะตึกเรารองรับได้น้อยมากค่
0: ะ
1: ถ้าเกิดอาการไม่ได้รุนแรงมากนะคะหรือว่าเป็นเด็กเล็กเนี้ยค่ะเราก็จะมีในส่วนที่เราเรียกว่าเดย์แคร์เด็กก็จะมารับการดูแลไปเช้าเย็นกลับท
0: ุ
1: กวันค่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อปรับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะด
0: ัง
1: นั้นเราก็จะมีให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในค่ะทั้งสองแบบค่ะ
0: ค่ะถามเรื่องของค่าใช้จ่ายกันบ้างค่ะค่าใช้จ่ายนี่คือตามสิทธิ์การรักษาหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
1: ตามสิทธิ์การรักษาเลยค่ะในส่วนที่เด็กใช้เรื่องของสิทธิ์30บาทหรือว่าประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของบางส่วนที่มันเกินสิทธิ์ไปอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนนะคะตกลงเรื่องของบริการกันก่อนว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะในส่วนนี้ซึ่งเราก็ตกลงกันก่อนได้ว่าจะรับได้หรือเปล่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็คือตามสิทธิการรักษานะคะคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าสนใจก็อาจจะเข้าไปอันดับแรกเลยก็คือสามารถเข้าไปพูดคุยปรึกษากันได้ก่อนไม่ทราบว่าที่สถาบันแห่งนี้มีการแบบว่าให้ประเมินตนเองบ้างไหมคะ
1: อ๋อในส่วนของกรมสุขภาพจิตนะคะเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยประเมินตนเองนะคะอย่างเช่นเรื่องแอปพลิเคชัน Mental Health Check In
0: ค่ะ
1: สามารถเข้าไปได้เลยแอปพลิเคชัน Mental Health Check In สามารถประเมินเรื่องของสุขภาพจิตตัวเองก่อนได้แล้วสามารถนำผลมาให้เราช่วยดูให้ประมวลผลให้ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะได้เลยส่วนของเด็กก็สามารถที่จะดูเรื่องของแบบประเมินต่างๆแล้วก็เอามาอ่านผลร่วมกันได้ค่ะ
0: ค่ะนะก็คือสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันถ้าว่าประเมินแล้วเราอยู่ในขั้นที่ว่าจะต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วนะอย่างเงี้ยก็เข้าไปที่นี่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลสวนสรานรมนะคะอยู่อาคารด้านหลังนะคะก็ไปติดต่อสอบถามกันได้อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเวลาทำการเนี่ยเปิดยังไงบ้างคะ
1: ตามเวลาราชการเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่
0: ะ
1: จันถึงศุกร์ค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ากรณีที่หากว่าตัวเด็กเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองเนี่ยอาจจะอยู่ในการดูแลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่หน่วยงานที่ดูแลเด็กสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะบางทีเราก็ได้รับขอความช่วยเหลือมาจากทางโรงเรียนค่ะเราก็ช่วยดูแลให้ค่ะ
0: ค่ะแบบนี้ทางสถาบันมีโอกาสได้ลงไปตามโรงเรียนต่างๆบ้างไหมคะหรือว่าไปตามชุมชนต่างๆเพื่อให้ความรู้มีบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเรามีทีมวิทยากรนะคะที่จะไปให้ความรู้เรื่องของการดูแลเด็กค่ะตั้งแต่เด็กเล็กประถมวัยจนถึงเด็กมัธยมเลยนะคะเรื่องของการดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลทางจิตใจค่ะก็สอนคุณครูด้วยในการดูแลเด็กค่ะ
0: ค่ะถ้าหากว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางสถาบันไหนนะคะพื้นที่ไหนค่ะต้องการให้ทางสถาบันเนี่ยนำวิทยากรไปให้ความรู้นะคะตรงส่วนนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ
0: ค่ะนะคะสุดท้ายนี้ผอ.มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากจะให้ช่วยกันสังเกตเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ของน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเริ่มจะเก เกินที่จะดูแลหรือว่ามีปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมเยอะขึ้นก็สามารถติดต่อมาที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะมีโครงการดีๆอีก2โครงการมานำเสนอนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีเบอร์ติดต่อฝากไว้ไหมคะ
1: เบอร์ติดต่อเอาเป็นหน้าเพจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะก็คือเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะก็ชื่อสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เลยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะมีอะไรก็เข้าไปพูดคุยได้บางคนเนี่ยติดปัญหาว่าอายค่ะพ่ออ ๋
1: อ
0: ไม่กลัวการที่จะแบบไปคุยเรื่องส่วนตัวอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็
0: มีคำแนะนำในทางแก้ตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะก็ติดต่อมาได้ค่ะซึ่งก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงๆเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะใครก็สามารถที่จะมีได้นะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติมากยิ่งขึ้นค่
0: ะ
1: นอกจากนี้เรื่องของกรมสุขภาพจิตก็จะมีสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภาวะอารมณ์นะคะหรือความเครียดเรื่องของความคิดที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มา1323ได้ค่ะเป็นเบอร์ติดต่อฟรีซึ่งตรงนี้จะมีทีมสหวิชาชีพให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ
0: ค่ะใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะอารมณ์เนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญหาหลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของอารมณ์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเราเหมือนจะหนักไปนะทุกวันนี้เนาะทำไมควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยต้องรีบนะคะรีบหาที่ปรึกษาค่ะพูดคุยเนาะยังไงก็จะได้มีคนช่วยดูแลแล้วก็ชี้แนะแนวทางที่มันถูกต้องนะคะการดูแลตัวเองการปฏิบัติต่อคนรอบข้างนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะดูแลโดยที่มีทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงคัทคณางวานิจเจริญค่ะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นอย่างสูงที่มาให้กับแฟนรายการของอสมทสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสรู้จักนะคะสถาบันแห่งนี้มากยิ่งขึ้นค่ะไว้โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดกับผอ.อีกครั้งนะคะโอกาสหน้าขออนุญาตเรียนเชิญอีกนะคะผอ.
1: ได้ค่ะยินดีค
0: ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวแวะมาทักทายแฟนรายการของเรากันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปสวัสดีสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะพี่ติ๊กจากกาญจนดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจมส์ด้วยนะคะอยากฟังเพลงคิดถึงของพี่หลังร็อกเคสตาได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอะไรก็ขอเปิดให้พี่เอ็ดอนุพงศ์นะคะจากนครศรีท่าศาลาสวัสดีค่ะพี่สมยศนะคะทักทายกันแล้วก็พี่สุดสาครจากบ้านนาสารนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เข้ามาทักทายกันที่เพจ Facebook นะคะทักทายไปถึงพี่อรุณด้วยนะพี่อรุณฟังอสมทอยู่แน่นอนตอนนี้พี่อรุณบอกว่าพี่ไม่ค่อยเข้ามาทักหรอกแต่น้องก็พอต้องทักพี่นะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมี2โครงการนะคะจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆมีทั้งงานบุญแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมคู่แม่ลูกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีมาฝากแน่นอนค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาพบกันช่วงที่สองนะคะยังคงอยู่กับนะคะผู้บริหารแล้วก็พี่ๆนะคะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังมี2โครงการมาฝากกันนะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโครงการแรกกันก่อนเลย

เป็นโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะคุณผู้ฟังนะทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพราะว่าโครงการนี้มาถึงก่อนนะเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในครั้งนี้นะคะท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะคุณอ่อนวิไลอินชนะนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะนักสังคมสงเคราะห์นะคะคุณ

0: ังคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะคะก็คือจะมาประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ2โครงการก็คือโครงการที่1ก็คือจะเป็นโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งโครงการนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการนะคะทางสถาบันได้รับอนุมัติจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการดำเนินการจัดให้มีการเรียรัยในหน่วยงานของรัฐนะคะเมื่อการประชุมครั้งที่7ที่ผ่านมานะคะในวันที่19สิงหาคม2569ค่ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการวิ่งกับลูกครั้งที่5ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวอีกโครงการนึงก็จะเป็นครั้งแรกในภาคใต้ค่ะก็คือแต่จะเป็นครั้งที่5ค่ะเพราะมีการจัดมาแล้วทั้งหมด4ครั้ง
0: ใช่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องของงานวิ่งนะคะเดี๋ยวมาคุยกันถึงโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีก่อนนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังให้พูดที่มาที่ไปของโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนสักนิดนึงนะคะที่มาของโครงการในครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีที่มาอย่างไรค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเล่าที่มานะคะก็คือว่าสถาบันนะคะมีการเปิดให้บริการมาเป็นเวลา12ปีก็คือเปิดตั้งแต่ปี2557ปี2569เป็นปีที่12
0: ค่ะ
1: ซึ่งอาคารที่เราใช้ในการให้บริการผู้ป่วยแล้วก็ให้เป็นสถานที่ทำงานนะคะเป็นอาคารเก่าที่โรงพยาบาลสวนสารานรมไม่ได้ใช้งานแล้วก็คือให้ความอนุเคราะห์ทางสถาบันเข้าใช้พื้นที
0: ่
1: อาคารที่หนึ่งอะค่ะหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการก็คืออาคารผู้ป่วยนอกจะเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นมีอายุการใช้งาน55ปีตอนนี้ก็คือไม่สามารถใช้งานได้แล้วทางเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทุบแล้วก็รื้ออาคารออกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ให้เหมาะแก่การเยียวยาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแล้วก็เพื่อปรับพื้นที่อาคารเป็นอาคารสำหรับให้บริการผู้ป่วยกึ่งผู้ป่วยในผู้ป่วยกึ่งผู้ป่วยในก็คือเมื่อกี้ที่ท่านผอ.ได้ชี้แจงไปเบื้องต้นนะคะว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเป็นผู้ป่วยค้างคืน IPD แต่มีความจำเป็นที่จะต้องไม่ได้ไปกลับบ้านทันทีหลังจากได้พบแพทย์จะเราให้ใช้โปรแกรม Day Care ก็คือไปเช้าเย็นกลับแต่สถานที่ของเราอะค่ะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การให้บริการในรูปแบบนี้ทางท่านรองอธิบดีก็คือให้นโยบายให้เราจัดหาเงินงบประมาณเพื่อที่จะมาปรับพื้นที่ให้เป็นผู้ป่วยกึ่งผู้ป่วยในค่ะแล้วก็เพื่อนำเงินจากโครงการทอดผ้าป่าเนี่ยค่ะอีกส่วนมาจะซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์และคารุพันธ์สนับสนุนอย่างอื่นที่มีความจำเป็นในการใช้บริการผู้ป่วยซึ่งเราดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตามที่ท่านผู้การได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นแล้วอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาตั้งต้นที่เราได้จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะโครงการนี้หลักๆเลยก็คือต้องการรื้อถอนอาคาร2ชั้นที่มีอายุ55ปีที่มันเก่าแก่แล้วก็ชำรุดไม่สามารถที่จะใช้งานตัวอาคารต่อได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วัตถุประสงค์ของการจัดการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีประเด็นไหนบ้างคะนอกจากการรื้อถอนอาคารแล้ว
1: ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราจัดทำโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีก็คือมีทั้งหมด4วัตถุประสงค์นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือจัดหางบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาบันทั้งหมดเรามีพื้นที่ให้บริการตอนนี้ก็คือ3อาคารซึ่งทั้ง3อาคารเป็นอาคารที่โรงพยาบาลสวนสารานรมเลิกใช้ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: วัตถุประสงค์ที่2ก็คือปรับพื้นที่บริการเป็นรูปแบบกึ่งผู้ป่วยในก็คือเดย์แคร์วัตถุประสงค์ที่3ก็คือจะซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
0: ค่ะ
1: แล้วก็วัตถุประสงค์ที่4ก็คือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่เราปรับปรุงอาคารเป็นรูปแบบกึ่งผู้ป่วยในค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือ4วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของคือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ทางสถาบันนะคะคุณผู้ฟังยังไม่มีตัวอาคารหรือว่าสถานที่ตั้งที่เป็นของสถาบันเองนะคะทุกวันนี้ก็คือบุคลากรทุกท่านเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ในตัวอาคารของโรงพยาบาลสวนสารานรมนะคะที่เขามีความเอื้อเฟื้อในการให้ใช้สถานที่ไ

0: ั่นหมายความว่าหลังจากที่มีการรื้อถอนอาคารเก่า55ปีเนี่ยค่ะเป็นอาคาร2ชั้นเนี่ยรื้อถอนออกถึงจะมีการจัดสร้างใหม่ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เดิมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือยังเป็นสถานที่ตั้งเดิม
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับโครงการท่อผ้าป่าสามัคคีค่ะคุณผู้ฟังคะนะตามวัตถุประสงค์ที่ทางท่านรองนะคะได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้เลยงานจะจัดในวันที่18ตุลาคม2569นะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในวันที่18
1: ก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะสนใจที่จะร่วมสมทบเงินงบประมาณในการพัฒนาสถาบันตอนนี้ก็คือในวันที่18ท่านที่สะดวกเข้าร่วมงานก็คือสามารถเข้าไปร่วมงานทอดผ้าป่าได้ที่สถาบันได้เลยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านใดที่สมทบเงินงบประมาณครั้งนี้ค่ะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยค่ะ
0: ค่ะก็คือใครที่ต้องการร่วมบริจาคนะสามารถนำไปบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนะแล้วก็ถ้าแบบสนใจจะตั้งพุ่มผ้าป่าตามบ้านอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะต้องไปติดต่อทางสถาบันด้วยใช่ไหมก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจจะตั้งพุ่มค่ะก็คือติดต่อทางสถาบันมาได้เลยค่ะทางหน้าเพจ Facebook ค่ะ
0: ค่ะสามารถร่วมบริจาคได้กี่ช่องทางคะ
1: ก็คือตอนนี้ก็คือสามารถนำเงินที่จะร่วมบริจาคได้เข้าไปบริจาคด้วยตนเองที่สถาบันหรือไม่ถ้าเกิดท่านที่ไม่สะดวกก็สามารถโอนเข้ากับบัญชีที่ทางสถาบันก็คือประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์หรือท่านที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษีค่ะถ้าเกิดต้องการลดหย่อนภาษีก็คือสามารถสแกน QR code ทางสถาบันจะได้จัดทำเรื่องลดหย่อนภาษีไว้กับทางสรรพากรสามารถลดหย่อนได้อัตโนมัติค่ะกรณีที่ต้องการลดหย่อนนะคะก็คือสแกนได้เลยค่ะ
0: แล้ว QR code ตัวนี้นี่คือต้องเข้าไปที่ช่องทางไหนคะ
1: ตอนนี้ก็คือสามารถเข้าไปได้ทุกช่องทางของสถาบันมีทาง Facebook มีทาง TikTok มีช่องทางแพลตฟอร์ม
0: ทุกช่อง
1: ค่ะทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือง่ายๆเลยก็คือทางเพจ Facebook ก่อนนะคะ
1: ก
0: ็ค้นหาคำว่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีรายละเอียดของโครงการนะคะมีเลขที่บัญชีซึ่งก็เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะก่อนโอนก็ต้องดูให้ดีนิดนึงนะคะบัญชีเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเลขบัญชีเนี่ย8080810753ชื่อบัญชีจะเป็นชื่อสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เท่านั้นนะคะถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่นนะก็อย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งโอนตรวจสอบให้ดีกันสักนิดนึงนะคะก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของสถาบันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหรือท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมบริจาคเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านด้วยค่ะอยากจะให้ร่วมกันทำบุญกันเยอะๆนะคะกับโครงการนี้โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะได้มีโอกาสรองรับนะคะแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆเยาวชนนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงไม่เกิน18ปีค่ะเพราะทุกวันนี้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้เยอะมากทีเดียวนะคะถ้าหากว่าเรามีสถาบันที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะตัวอาคารต่างๆมีประสิทธิภาพมากพอก็จะสามารถช่วยเหลือน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ต่อๆกันด้วยค่ะมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าฝากเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับโครงการนี้
1: อยากจะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมกันมาทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก็พอจะเอาข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ที่หน้าเพจอสมทอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ฟังไงก็เดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณอ่อนวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะขอบพระคุณค่ะ มากันที่หนึ่งโครงการนะคะโครงการนี้สำหรับสายสุขภาพห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเรื่องของการวิ่งค่ะเราจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวนะคะกับโครงการนี้โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต้ค่ะนะแต่เป็นครั้งที่5ของกิจกรรมเนื่องจากก่อนหน้านี้ส

0: 4ครั้งจัดที่ภาคอื่นนะคะโครงการนี้ใช้ชื่อว่าโครงการวิ่งกับลูกฟันรันครั้งที่5ค่ะเป็นโครงการโดยกรมสุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกผ่านโครงการวิ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพิชยาสาสมัตินักสังคมสงเคราะห์กันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีที่มาของโครงการอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็โครงการนี้นะคะเราก็มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สัมพันธภาพอันดีค่ะแล้วก็ความอบอุ่นภายในครอบครัวค่ะผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านค่ะความฉลาดทางอารมณ์ค่ะแล้วก็จะเป็นการพร้อมกับการให้ความรู้แล้วก็การตระหนักเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเชิงบวกค่ะก็อันนี้จะไม่ใช่แค่การวิ่งฟันรันทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมค่ะระหว่างทางระยะทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้แบบวิ่งเน้นความเร็วค่ะแต่เราก็จะเน้นกิจกรรมสร้างความผูกพันค่ะก็โดยความพิเศษตลอดเส้นทางเนี้ยค่ะเราก็จะมีฐานกิจกรรมทั้งหมด5ฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นการกอดทรงรักค่ะชมจากหัวใจค่ะพูดคุยให้รู้ใจค่ะเดินไปด้วยกันค่ะแล้วก็พ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะก็สำหรับผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนที่สนใจอยากหากิจกรรมดีๆค่ะมาใช้เวลาร่วมกันค่ะกับเด็กๆก็เชิญสมัครได้ค่ะอันนี้คือเราเพิ่งเปิดรับสมัครไปได้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็จะรับสมัครถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะก็รับจำกัดเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะ
0: โอ้300ครอบครัวกระเพามองว่ามันน้อยไปนะคะเนี่ย น่าจะมีหลายครอบครัวที่สนใจโครงการนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามหากิจกรรมเพื่อทำกับลูกเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้พ่อแม่ต่างก็ไปทำงานเนาะการที่จะได้มีโอกาสอยู่กับลูกหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตสอบถามแทนทุกท่านหน่อยว่าจำกัดอายุช่วงวัยของลูกไหมคะ
1: ก็จำกัดค่ะก็อยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง15ปีค่ะ
0: อ๋อลูกอายุ2ถึง15ปีนะคะ2ถึง15ปีจะมาพ่อกับลูกแม่กับลูกหรือว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ลูกเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นคุณตาคุณยายกับคุณหลานก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้หมดเลยอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นตากับหลานปู่กับหลาน
1: ได้
0: นะปู่ย่าตายายมากันทั้งครอบครัวเลยก็ได้
1: ได้เลย
0: นะคะลูกก็คือช่วงวัย2ถึง15ปี2ปีนี่อาจจะยังผ่านรถเข็นหรือเปล่า
1: ใช่ก็นั่งรถเข็นมาได้เลยค่ะก็เพราะว่าของเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เน้นวิ่งความเร็วเน้นตรงน
0: ี้ไม่ได้เน้นการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: เน้นการสร้าง
1: สัมพันธภาพ
0: ที่ดีในครอบครัวนะคะเพราะว่าระหว่างทางจะได้ทำกิจกรรมซึ่งแต่ละฐานเนี่ยฟังจากชื่อแล้วก็โอ้เอน่าอบอุ่นใจมากๆเลยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเปิดรับสมัครแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังไปจนถึงวันที่31ตุลาคมมีผู้ที่สมัครเนี่ยมีค่าใช้จ่ายการสมัครไหมคะ
1: มีค่าใช้จ่ายในการสมัครค่ะแล้วก็จะมี2แบบด้วยกันสำหรับเป็น VIP แล้วก็แบบธรรมดาค่ะอันนี้ก็
0: แจ้งราคาได้เลยค่ะ
1: ก็ในส่วนของวิ่งฟันรันธรรมดาค่ะก็จะอยู่ที่ท่านละ399บาทค่ะก็จะมีสิ่งที่ได้รับก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด5ฐานค่ะมีเสื้อแล้วก็เหรียญรางวัลแล้วก็อาหารค่ะแล้วก็ในส่วนของ VIP อันนี้ก็อาจจะแตกต่างในเรื่องของเสื้อที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะหรือว่าท่านใดที่อยากจะร่วมบุญหรือร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถสนับสนุนผ่านการสั่งซื้อเสื้อได้เช่นกันค่ะก็ราคาก็จะแตกต่างจากผู้ที่เข้าร่วมวิ่งค่ะก็จะอยู่ที่250บาทค
0: ่
1: ะ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าต้องการร่วมสนับสนุนโครงการนะคะแต่ไม่มีความประสงค์จะไปร่วมวิ่งค่ะก็สามารถสนับสนุนได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังค่ะก็คอยจะบอกว่าเสื้อน่ารักมากเสื้อน่ารักมากเลยค่ะเหมือนกับมันมีการ์ตูนอะไรด้วยและสีหวานแหววเลยเดี๋ยวจะเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงหน้าเพจให้นะคะเสื้อสวยมากจริงๆเลยมีทั้งถ้าเป็น VIP จะเป็นคอปกเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นคอกลมนะคะแต่สวยทั้งสองแบบเลยค่ะถ้าใครที่ไม่อยากวิ่ง ก็สามารถสนับสนุนได้เสื้อตัวละ250นะคะแต่จริงๆแล้วก็อยากให้ไปวิ่งเนาะจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ยังจะได้ร่วมอีก5ฐานด้วยค่ะสมัครได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: อ๋อก็ช่องทางการสมัครนะคะก็คือติดตามผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้เลยค่ะก็มีรายละเอียดกิจกรรมแจ้งอยู่หน้าเพจเลยค่ะ
0: ค่ะเส้นทางวิ่งระยะทาง4กิโลนี้จุดสตาร์ทฟินิชอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ในพื้นที่ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เลยค่ะก็จะอยู่ในรั้วของโรงพยาบาลสวนสราตรงค่ะ
0: แล้วใช้เส้นทางไหนในการวิ่งคะเนี่ย
1: ก็จะเป็นเส้นทางโดยรอบในสถาบันเลยค่ะก
0: ็
1: ใช่ค่ะระยะทาง4กิโลก็คือระหว่างทางเราก็จะมีกิจกรรมตลอดเส้นทางเลยค่ะ
0: อ๋อก็คือวิ่งกันในตัวโรงพยาบาลสวนสราตรงตรงนั้นเลยนะคะไม่ได้ออกข้างนอกถนนอะไรแต่อย่างใด
1: ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็พาลูกเล็กเด็กแดงไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเข็นกันไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะก็เขามองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวกันนะคะงานจะมีในวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: งานนะคะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569
0: ยังมีเวลาเนาะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแต่ก็เปิดรับสมัครไปจนถึง31ตุลาคมเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้น
1: เท่านั้นค่ะ
0: เกินไม่ได้ใช่ไหมคะกลัวว่าจะเกิน
1: อ๋อถ้าเกินก็ลองติดต่อสอบถาม
0: เพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยค่ะตอนนี้ก็สมัครให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะใครที่รอโครงการดีๆแบบนี้อยู่แล้วก็จัดเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกิจกรรมสร้างสรรค์กันเพราะว่าการเลี้ยงดูลูกการดูแลลูกเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะให้ทุกท่านได้เลือกทำแต่โครงการนี้เป็นอีกโครงการนึงนะคะที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกเผื่อใครสนใจใครที่เป็นครอบครัวสายเฮลตี้ชอบออกกำลังกายทั้งบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาสมัครกันเยอะๆเลยนะคะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะสำหรับของโครงการวิ่งค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะนอกจากเราจะได้ในเรื่องของสุขภาพกายแล้วเรายังได้ในเรื่องของสุขภาพใจอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะถูกต้องที่สุดเลยนะคะเรื่องของสุขภาพใจเนี่ยมันก็จะส่งผลกับสุขภาพกายเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะคะจากสเต็กค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะและนี่ก็คือโครงการ2โครงการดีๆนะคะที่มาประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบค่ะคุณผู้ฟังท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของโครงการนะคะหรือว่าจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็เข้าไปที่โรงพยาบาลสวนสราตรงพุ่งไปที่อาคารด้านหลังได้เลยนะหรือจะเข้าไปที่ตัวอาคารไปที่สถาบันได้ด้วยตนเองในวันเวลาราชการก็ได้นะคะกับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีแล้วก็โครงการวิ่งกับลูกฟันรันครั้งที่5ค่ะนะขอบคุณสำหรับทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ที่ได้มาประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้กับแฟนรายการของอสมทสุราษฎร์ธานีได้รับฟังกันค่ะคุณอ่อนวิไลอินชนะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคุณพิชยาสาสมัตนักสังคมสงเคราะห์นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านสวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ในส่วนของกิจกรรมงานมหกรรมงานนวดเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งเป็นงานนวดนานาชาติค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้านะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะมีไปจนถึงวันที่6เนาะที่หอประชุมวชิราลงกรณราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะมีบูธนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนวดแผนไทยนะคะการนวดเพื่อสุขภาพค่ะให้คุณผู้ฟังได้ไปนวดกันด้วยนะคะมีทั้งแบบตอกเส้นมีทั้งแบบโอ้แล้วก็ในราคาที่พิเศษมากๆนะคะแล้วก็บางบูธเนี่ยก็คือแล้วแต่ค่าครูแล้วแต่ให้อะไรอย่างนี้นะคะไปกันได้เลยค่ะมีพวกมีทีมงานนวดที่เป็นแบบระดับฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะที่มาเนี่ยบอกเลยระดับฝีมือแล้วก็มีแบบกิจกรรมมีบูธอะไรเยอะแยะเลยค่ะมีเกี่ยวกับพว วกสมุนไพรนะคะที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการนวดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดนะคะหรือจะเป็นพวกยาหมองไพรต่างๆนะคะมีจำหน่ายในงานในราคาพิเศษด้วยแล้วก็วันที่4เนี่ยจะมีพิธีไหว้ครูสุดเข้มขลังเลยนะคะไม่อยากให้พลาดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่5เนี่ยจะมีการแข่งขันเต็มวันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็จะไปมอบรางวัลกันในวันที่6นะคะก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้เลยสวัสดีพี่ดีเจบ๊อบบี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกับกระเพราได้ใหม่วันพรุ่งนี้10โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันนี้ปิดท้ายเอาไว้กับเพลงคิดถึงงานจากพี่หลังร็อกเคสตากันสักหนึ่งเพลงค่ะสวัสดีบกอาร์มด้วยนะคะเหมือนเราจะเจอกันเมื่อสักครู่นี้รักษาสุขภาพค่ะวันนี้ลาไปก่อนถูกหวยรวยโชคกันทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีแล้วเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟเตอร์นูนซองสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะกับรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้

0: ฟังอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำเข้ามาหรือว่าโทรมาหลังไมค์หน้าไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ077-405-445ค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่เดือนคนสวยนะคะ FC จากคลองโซทักทายเข้ามาค่ะพี่สมชายฝากทักทายด้วยจ้าสวัสดีค่ะพี่สมชายสวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยช่วงบ่ายนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ของอสมทสุราษฎร์ธานี F2 นะคะ FM102 MHz ค่ะสามารถรับฟังได้รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะตักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังตอนบ่ายๆแบบนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรกันอยู่บ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรคะ
1: เอาซอมบี้อ่ะชั่วโมง
0: ซอมบี้ชั่วโมงต่อไปนะคะ
1: ได้ครับ
0: ชั่วโมงนี้ยังซอมบี้ไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปค่ะเดี๋ยวเปิดให
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะโทรจากที่ไหนคะ
1: จากสายเขียวครับ
0: จากสายเขียวโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวมอบเพลงเพราะให้ชั่วโมงหน้าขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: มอบเพลงดีเจคนสวยด้วยนะครับ
0: คนสวยคนไหนคะมีสวยทั้งสองคนเลย
1: คนที่นั่งจัดแต่งงานอยู่
0: อ๋อคนที่จัดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสายเขียวนะคะคุณผู้ฟังFC เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราค่ะทักทายเข้ามากันทุกๆชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ได้แนะนำบทเพลงเพราะๆค่ะเข้ามาด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะได้พูดคุยกันได้ทักทายเข้ามาคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสามารถคอมเมนต์ค่ะหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมอย่างที่บอกไปนะคะรับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีแต่ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะวันนี้สายหมอกมีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยแผลเป็นบนใบหน้าแน่นอนแล้วว่าเราทุกคนนะคะเกิดมาก็ต้องมีสิวมีริ้วรอยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าเป็นแผลผ่าคลอดนะคะบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณนะคะวันนี้สายมองมีรีแบคซิลิโคนเจลค่ะผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นเจลที่ช่วยเรื่องการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะคุณผู้ฟังสามารถถามหารีแบคได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมิคอลจำกัดค่ะและอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในสลากด้วยนะคะทุกครั้งเลยก่อนใช้ยาตัวนี้ค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ทักทายพี่เอียดอนุพงศ์ด้วยนะคะพี่เอียดบอกว่าตอนนี้พี่กำลังเก็บราชินีผลไม้อยู่ราชินีผลไม้ขึ้นชื่อนะคะผลไม้ขึ้นชื่อราชินีผลไม้นี่คือมังคุดเนาะใช่ไหมคะใช่แหละคือมังคุดนะคะเป็นราชินีแห่งผลไม้ไทย Queen of Fruits ค่ะโอ้โหเขาบอกว่ามังคุดคัตเนี่ยอร่อยนะคะคุณผู้ฟังอร่อยมากๆนะคะถ้าใครอยู่นครนะคะพี่กะเพราเคยบอกว่าที่จังหวัดนครเนี่ยหน้าวัดพระธาตุเนี่ยเขาจะมีมังคุดคัตที่ขายอร่อยมากแต่จะบอกว่าเคยไปไหว้พระธาตุแล้วแหละเคยไปสักการะบูชาแต่ไม่เคยซื้อยังไม่เคยลองทานไม่เคยลองชิมเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามังคุดคัตอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆถ้าใครไปก็ต้องแวะซื้อเนาะนะคะหน้าวัดเนี่ยมีขายนะเป็นไม้อ่ะแล้วก็แบบเป็นมังคุดที่คัตแล้วนะคะอร่อยเขาบอกว่าอร่อยขึ้นชื่ออยู่ถ้ามีโอกาสก็ไปชิมกันได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ส่วนตัวก็ทานได้นะผลไม้มังคุดนะคะแต่ไม่ได้ชอบทุเรียนชอบทุเรียนหมอนทองสุดๆนะคะอร่อยมากนะคะชอบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นมันควายไหมกรอบนอกนุ่มในอ่ะคุณผู้ฟังอร่อยมาก
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะ

0: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

คุณผู้ฟังตอนบ่ายแบบนี้ต้องฟังเพลงที่มีจังหวะมาบ้างนะคะถ้าเพลงช้าๆตลอดเนี่ยง่วงนอนนะคุณผู้ฟังดีเจก็ง่วงด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยค่ะเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะคะสายหมอกกับพี่กะเพราเนี่ยได้ไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นมหกรรมงานนวดเลยนะต้องบอกเป็นมหกรรมงานนวดจริงๆจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะและภาคีเครือข่ายด้านนวดไทยนะคะสปาและเวลเนสทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังจัดงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569 International นวดไทย and Wellness Festival 2026ค่ะระหว่างวันที่1ถึงวันที่6กันยายน2569นี้นะคะคุณผู้ฟังภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย Wellness Thailand สู่มาตรฐานสากลมุ่งพัฒนากำลังคนยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและผลักดันนวดไทยนะคะให้กับคุณภาพเนี่ยให้เท่ากับคุณภาพระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงการนวดเนาะการนวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าโหยหามากๆเมื่อก่อนแซมบอกเคยดุคุณแม่นะคะว่านวดแรกหน้านวดแล้วแล้วออกมาหน้าหมดนวดแล้วไปนวดแล้วคือนวดทำไมนักหนาทำไมชอบนวดกันจังเลยนะคะตอนเด็กๆเราสงสัยว่าทำไมชอบนวดกันนะนวดเพื่ออะไรเดี๋ยวนวดเดือน2เดือนครั้งเปิงตังอะไรอย่างเงี้ยนะความคิดตอนเด็กๆแต่พอโตขึ้นเริ่มทำงานเริ่มใช้ชีวิตร่างกายก็เริ่มหวยหานะคะเริ่มหวยหาแบบอุ๊ยอยากจะนวดบ้างพวกคอบ่าไหล่อะไรเงี้ยตึงไปหมดเลยวันนี้เราไปแบบนั่งนะคะนั่งให้เขาจับเส้นให้ดูแบบว่าตรงคอตรงบ่าตรงไหล่เนี่ยเขาบอกว่าตัวตึงมากเลยนะตัวตึงที่ไม่ได้แบบตัวไม่ใช่ตัวตึงตัวเปิดนะคะตัวตึงคือหมายถึงกล้ามเนื้อของเราอะตึงมากๆเลยต้องไปนวดบ้างนะต้องผ่อนคลายบ้างนะคะเหมือนกับเราทำงานหนักๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวของเราอะมันมีเส้นยึดตรงไหนหรือว่ามันตึงตรงไหนกล้ามเนื้อไม่ผ่อนคลายไหมแต่พอไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องการนวดจริงๆนะคะหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะเขาก็จะรู้เลยจับปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าร่างกายของคนนี้เนี่ยมีร่างกายที่กล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะลักษณะรูปร่างร่างกายเนี่ยจะเป็นแบบยังไงบ้างอะไรเงี้ยรู้เลยว่าเนี่ยไม่ได้นวดเลยใช่ไหมไม่ได้ผ่อนคลายเลยทำแต่งานอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะรู้พอจับปุ๊บก็คือรู้เลยว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันตึงมากเลยนะมันตึงมากๆมันไม่ได้ผ่อนคลายมันไม่ได้รีแลกซ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นมากรรมงานนวดจริงๆค่ะที่ให้ทุกคนหันมาใส่ใจเวลเนสนะคะwellness สุขภาพเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยค่ะซึ่งการนวดครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่านะคะทุกคนให้ความสนใจเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนวัยทำงานนะคะมีอาการแบบออฟฟิศซินโดรมอ่ะเยอะมากๆเลยนั่งใช้คอมอย่างเงี้ยนั่งพิมพ์งานนานๆนะคะก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเมื่อยมันตึงไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจสายออฟฟิศค่ะทุกๆคนเลยไว้ทำงานนะคะงานครั้งนี้จัดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่เราสนใจอ่ะนะคะเราสนใจจากคนที่ไม่สนใจเรื่องนวดแต่ก็หันมาสนใจนะคะมีหลายบูธมากๆนะคะหลากหลายประเทศมากๆที่เข้าร่วมนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นการขับเคลื่อนเครือข่าย Wellness Thailand สู่มาตรฐานสากลได้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังไปร่วมงานมานะคะเมื่อตอนเช้านี่ค่ะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะเก็บมาแล้วแหละแต่ก็รอเดี๋ยวตัดต่อแป๊บนึงนะคะจะให้คุณผู้ฟังทุกคนไปดูเลยว่ามีบูธที่น่าไปเยี่ยมไปชมเยอะมากนะคะแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเยอะมากๆเลยนะคะก็คือจากประเทศไทยเนี่ยเราจะพาการนวดไทยนะคะไปสู่ระดับสากลระดับมาตรฐานของโลกจริงๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยได้ไปร่วมงานนะคะแล้วก็ได้ดูพิธีเปิดงานอลังการมากๆนะคะมีการเชิญธงชาตินะคะของแต่ละประเทศเนี่ยที่เข้าร่วมนะคะเยอะมากๆแล้วเมื่อตอนเช้าก็คือไปเข้าร่วมเนี่ยก็จะได้เห็นเลยค่ะว่ามีคนเข้าร่วมกันเยอะมากๆนะคะซึ่งการนวดครั้งนี้นะคะเป็นการนํานวัตกรรมต่างๆค่ะการบริหารวิชาการนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เขาเน้นเลยก็คือ wellness นะคะก็คือการเชื่อมโยงสุขภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจนะคะให้มันสร้างสรรค์ให้มันคล้อยตามให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่ะจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะให้ยกระดับงานนวดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังการนวดไทยเนี่ยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานจัดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังวันนี้จนถึงวันที่6กันยายน

0: ายนนะคะเดือนนี้ไปเที่ยวไปชมกันได้ไปนวดกันได้ด้วยนะคะมีหลากหลายบูธมากๆให้เราได้เลือกค่ะนะคะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะที่ทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะเราจะได้เห็นด้วยว่าการนวดในต่างประเทศนะคะพอมาอัดเดบกับนวดไทยเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมงานดีๆแบบนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกนะคะอีก 2-3 วันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคะหยุดไม่รู้จะไปไหนก็ไปเที่ยวงานกันได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยตอนเด็กๆ เนี่ยเราทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยว่าหน้าของเราตอนเด็กๆใบหน้าของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังจะมีจุดด่างดำเต็มไปหมดเลยแต่เราก็คิดว่าจุดด่างดำแค่นิดเดียวนะคะพอโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปคิดแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีการดูแลทาครีมไม่มีเลยแต่รู้ตัวอีกทีนะคะพอโตขึ้นเนี่ยหน้าเต็มไปด้วยฝ้าเต็มไปด้วยกระหน้ามองแต่งหน้าก็ไม่ติดปกปิดก็ยังไม่มิดค่ะคุณผู้ฟังและยิ่งปล่อยไว้เนี่ยเรื่องฝ้าดูแลยากมากๆเลยนะคะความมั่นใจที่หายไปเนี่ยกว่าจะกลับมามันยากกว่าที่เราคิดค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าเนี่ยตัวจริงเรื่องฝ้าเลยนะคะเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่สว่างกว่าค่ะและ3นะคะฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีอัลฟาบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งในเซตฝ้าชายเท้าค่ะคุณผู้ฟังอยู่ทั้งหมดแล้วนะคะรวบรวมมาทั้งหมดแล้วในเซตฝ้าชายเท้าอยากแนะนำว่าให้ใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยค่ะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าค่ะปรับปรุงผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าได้แล้วค่ะมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะว่าใครอยากมีผิวหน้าที่เป็นผิวไร้สิวไร้ฝ้าไร้กระไร้จุดด่างดำต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆคิดถึงวันบานผ่านบทเพลงช่วงต่อไปเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะ

ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือหลัก

0: บาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 16,798.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเปซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า All request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื้อขาเจอสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ซอมบี้ค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากสายเขียวนะคะแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ติ๊กคนสวยสวัสดีจ้าทักทายกันชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงพาทุกคนคิดถึงวันๆย้อนวันๆย้อนอดีตกันผ่านบทเพลงเพราะๆที่เราคิดถึงค่ะพี่ติ๊กบอกว่าพี่รับฟังอยู่ในรถนะจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะคลื่นความถี่ชัดเจนไหมคะพี่เป็นยังไงกันบ้างฟังในรถคลื่นความถี่วิทยุของเราชัดไหมได้ยินเสียงดีเจชัดเจนไหมคะเพลงเพราะหรือเปล่าได้ยินเสียงเคาะกระดิ่งแบบนี้ไหมทักทายผู้ฟังกันทุกคนด้วยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างผ่านทางช่องทางไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพามาฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงของการย้อนเวลาเป็น1ชั่วโมงนะที่เราจะทำแมชชีนกันค่ะย้อนเวลาไป1ชั่วโมงอยากฟังเพลงสากลเก่าๆสตริงเก่าๆเพลงไหนที่เราอยากจะนำมาแบบถ่ายทอดหรือว่าอยากจะส่งต่อมอบไปกับคุณผู้ฟังคนอื่นๆได้ฟังกันด้วยนะคะสามารถแชร์กันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะตักแต่คุณผู้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะก่อนจะฟังเพลงเพราะๆกันนะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพอีกแล้วนะคะไม่เชิงสุขภาพซะโดยตรงหรอกแต่มันก็เกี่ยวกับ

0: วัยของเรานะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับวัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราบางคนมีความวิตกกังวลอย่างมากเลยพอผ่านไปแต่ละปีรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะสิ้นปีละมันอยู่ในช่วงปลายปีแล้วนะคะไม่ใช่ช่วงกลางปีแล้วจริงๆใกล้จะสิ้นปีแล้วคุณผู้ฟังกันยายนแป๊บเดียวนะคะกันยายนตุลาคมพฤศจิกาธันวาโอ้โหไวมากไวมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพออายุเพิ่มขึ้นปีผ่านไปอายุคนเพิ่มขึ้นแล้วคนก็จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ความเหี่ยวความย่นของใบหน้าคุณผู้ฟังเป็นความกังวลมากๆนะคะสายหมอตอนนี้อายุแบบ20นิดๆแล้วนะคะก็20กว่าๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบมีอายุเพิ่มขึ้นอ่ะเออแบบไม่อยากแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอมแก่นะคะคุณผู้ฟังอยากรู้สึกแบบอัปเดตอัปเดตตามเทรนด์ชีวิตจะใช้ชีวิตปกติอยู่เลยเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครไม่อยากอมแก่นะคะคุณผู้ฟังต้องทำอะไรบ้างค่ะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยมาฟังทริคดีๆนะคะเป็นการสวยแบบไม่พึ่งปฏิหารแล้วก็ไม่ต้องพึ่งมีดหมอไม่ต้องพึ่งอะไรอย่างใดด้วยนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าความสวยเนี่ยมันจะออกมาจากข้างในสู่ภายนอกเลยค่ะวันนี้เลยนำทริคดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: อันดับแรกเลยนะคะถ้าเราไม่อยากอมแก่ก่อนวัยค่ะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยนะคะข้อแรกก็ยากแล้วการลดน้ำตาลค่ะคุณผู้ฟังการลดน้ำตาลเนี่ยช่วยได้มากๆเลยนะคะจะทำให้ผิวพรรณสดใสลดการเกิดสิวริ้วรอยแล้วก็ลดการอักเสบในร่างกายของเราด้วยลดน้ำตาลโอ้โหข้อแรกยากมากเลยอะ ยากมากๆเลยอะลดพวกชานมจะเขียวกินได้นะคะทานได้แค่ลดเฉยๆนะคะลดไม่ได้งดค่ะคุณผู้ฟังเราก็สามารถดำรงชีวิตได้แต่ก็คือไม่ควรดื่มไม่ควรกินในปริมาณที่มันเยอะเกินไปนะคะข้อ2ค่ะอันนี้ก็ยากอีกโอ้ดื่มน้ำวันละ8แก้วทำกันได้บ้างไหมอะเออดื่มระหว่างวัน8แก้วนะคะจิบระหว่างวันสายหมอกเน้นย้ำตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าการดื่มน้ำเยอะๆในระหว่างวันเนี่ยจะดีแต่ให้จิบนะคะจิบระหว่างวันไม่ใช่ดื่มทีละหลายๆแบบหลายๆแก้วหรือว่าดื่มทีนึงในปริมาณที่มากนะไม่ใช่นะให้จิบระหว่างวันนะคะคุณผู้ฟังจะช่วยได้ดีมากๆช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ลดความแห้งกร้านของผิวเราด้วยค่ะข้อ3อันนี้ง่ายมากๆและสายหมอกเป็นคนนึงที่ทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยที่รู้ตัวว่าของเราเนี่ยรู้ตัวว่าเริ่มเป็นสาวแล้วเริ่มเป็นสาวมีสิวมีความอยากสวยแล้วนะคะทำมาตั้งแต่ตอนประถมป.5 ป.6 อ่ะ ป.6 เนี่ยเริ่มแล้วนะคะที่ทำมาตลอดคือการทาครีมกันแดดค่ะข้อนี้แหละที่ทุกคนมองข้ามแล้วก็พลาดมากๆเลยการทาครีมกันแดดนะคะทาน้อยทาเยอะทามากทายังไงก็แล้วแต่ต้องทาจะทายังไงก็แล้วแต่ต้องทานะคะห้ามขาดเลยครีมกันแดดเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะว่าสิวหน้าฝ้ากระต่างๆเนี่ยมันเกิดจากแสงแดดทั้งนั้นมันแผดเผาผิวของเราค่ะคุณผู้ฟังเฉพาะผิวหน้าแล้วนะคะผิวกายก็ต้องเช่นเดียวกันบำรุงค่ะบำรุงเข้าไปนะคะบำรุงเยอะๆเลยครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามขาดเลยนะคะอันเนี้ยทุกคนน่ะมองข้ามทำได้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่นะคะก็สามารถหาครีมกันแดดมาทาหน้าได้ค่ะต่อไปการเลือกใช้สกินแคร์ใช้บ้างสกินแคร์ก็อย่างที่บอกเลยว่าสกินผิวแคร์ก็คือดูแลนะคะแคร์ดูแลเทคแคร์ดูแลผิวของเราบ้างค่ะคุณผู้ฟังดูแลผิวให้แข็งแรงชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะใช้สักตัว2ตัวไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องเน้นปริมาณด้วยนะคะแต่เน้นคุณภาพพอให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการบำรุงบ้างค่ะต่อไปข้อนี้ก็ยากอีกโอ้โหทุกข้อที่พูดมาเนี่ยยากหมดเลยเพราะมันขัดแย้งกับความเป็นจริงในการใช้ชีวิตเหลือเกินนะคะข้อต่อไปเนี่ยต้องนอนหลับให้เพียงพอค่ะคุณผู้ฟังยากจริงๆนี่คือยากนะคือหลับไม่เพียงพอในที่นี้คือนอนนะคะนอนให้แบบให้มันเต็มชั่วโมงอ่ะ8 9ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามนอนให้ไวนะคะแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มด้วยการนอนเนี่ยมันช่วยซ่อมแซมร่างกายของเราตอนนอนได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่นอนดึกนะพยายามต้องพยายามปรับนาฬิกาชีวิตของเรานะคะต่อไปข้อนี้ก็ยิ่งยากไปอีกโอ้ยากทุกข้อเลยอ่ะแต่ทุกข้อที่พูดมาเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะนะคะไม่เสียเงินเลยเสียก็น้อยมากนะคะการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมาก สำคัญมากๆค่ะคุณผู้ฟังมันจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงด้วยนะคะการฝึกสมาธิจะช่วยให้ใจสงบลดการเสื่อมของสมองค่ะการหัวเราะบ่อยๆอันนี้ไม่ยากละอันนี้คนเราสามารถหัวเราะบ่อยๆได้นะคะลดความเครียดสดใสแฮปปี้และข้อสุดท้ายค่ะการมีสังคมที่ดีนะคะใกล้ชิดกับคนที่ทำให้เราแฮปปี้มีความสุขช่วยสุขภาพใจแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากออกแก่ก่อนวัยอันควรค่ะคุณผู้ฟังทำตามที่สายหมอพูดไปนะคะและจะช่วยได้จริงๆคุณผู้ฟังคะไม่ต้องพึ่งหมอมีดหมอเลยนะคะให้มันมีความสุขจากภายในก่อนส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกเนี่ยมีงบค่อยว่ากัน มีงบค่อยนำไปพัฒนาความสวยกันค่ะถ้าไม่อยากออกแก่นะคะลองนำวิธีดีๆแบบนี้ไปใช้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: home.
1: ในช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้มีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสี่ด้านค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆค่ะคุณผู้ฟังและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมมาอีก1ชิ้นเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcard Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายเหมือนในยุคนี้เลยค่ะในการที่เราจะเลือกสื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานนะคะพร้อมกับสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเพลงหรือว่าผ่านเสียงพูดคุยเป็นกันเองและน่าเชื่อถือค่ะM-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศค่ะทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสม

ไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศนะคะหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากองค์กรของท่านนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังรู้สึกว่ามองหาอยู่มองหาอยากจะมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างจริงจังค่ะคุณผู้ฟังและเข้าถึงได้จริงนะคะก็สามารถวางแผนได้นะคะสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและก็ตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีOne, two,

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: อยู่กันช่วงท้ายรายการอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังปั๊บเดียวใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วค่ะใกล้ถึงเวลา4โมงเย็นแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะทักทายพี่เดือนชั่วโมงที่2ด้วยรับฟังกันอยู่ทั้ง2ชั่วโมงเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายบทเพลงสนุกๆไว้นะคะชั่วโมงต่อไปฟังเพลงลูกทุ่งค่ะสนุกๆนะคะกับดีเจหนูสมุยทีมค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสียสักเผยนายกกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกตโดยทางการเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและซากความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบพันคนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: งินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Radio Network 102อสมทสุราธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร097-951-4529
0: ข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
2: ร้านอูมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านอูมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิท

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

ยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ FM 102.0 MHz นะครับได้ไปเจอกับดีเจหนูทุกวันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ส่วนวันศุกร์นะครับเราเจอกับดีเจน้องแคนนอนนะครับรายการไอทีใกล้ตัว

นำมาเปิดเพื่อให้ความสุขกับพ่อแม่พี่น้องนะครับบนนะฮะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งนะครับสถานีวิทยุของเรานะครับเราออกอากาศด้วยความถี่102เมกะเฮิรตซ์นะครับภายใต้การดูแลนะครับของบริษัทอสมทมหาชนนะครับซึ่งบริษัทของเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนนะครับที่ท่านฟังอยู่นี้นะครับเราเป็นสถานีภูธรนะครับสถานีชุมชนไม่ใช่สถานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเรียกภูธรเนาะนะครับเขาไม่เรียกชุมชนถ้าชุมชนก็เป็นคลื่นชุมชนอย่างที่เราส่งไปตอนนี้นะครับ 101.25 เมกะเฮิรตซ์สมุยกรีนสเตชันนั่นก็คือวิทยุชุมชนนะครับเราฟังได้ในแอเรียที่จำกัดนะครับโดยเฉพาะฝั่งสุราษฎร์ฝั่งเกาะสมุยเฉวงแม่น้ำนะครับแล้วก็ละไมนะครับนั่นก็คือวิทยุชุมชนสมุยกรีนสเตชันส่วนวิทยุอสมทของเรานะครับเราเรียกว่าวิทยุภูธรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่นะครับถนนพ่อขุนทะเลนะครับอยู่ตรงขุนทะเลนะครับทางไปบ้านนาสารนี่แหละเขาเรียกตรงนั้นตำบลมะขามเตี้ยนะครับอำเภอเมืองและเราอยู่ใกล้ๆกับเขาท่าเพชรเขาท่าเพชรเนี่ยเราจะมีเสาวิทยุนะเสาไม่ว่าอสมทไม่ว่าสวทนะครับไม่ว่า NBT เสาช่อง5ช่อง7ช่อง3ช่อง9นะครับของเราอยู่บนนั้นแหละนะครับแล้วก็คลื่นของเราครอบเขาเรียกครอบคลุมออกอากาศไปถึง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามี19อำเภอนะครับแต่ว่าที่เกาะสมุยเราไปได้แค่ครึ่งเกาะเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับทางผอ.นะผอ.กี้นะครับบอกว่าพี่หนูนั้นเราส่งสัญญาณไปวิทยุชุมชนเพื่อที่จะให้คนฟังรายการของพี่หนูนะครับได้ฟังกันทั้งจังหวัดนะครับรวมไปถึงนะครับเรามีเรียกว่าจังหวัดใกล้เคียงด้วยไม่ว่าชุมพรระนองพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่แหละครับเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นเราพร้อมที่จะสร้างสรรค์เราพร้อมที่จะสื่อสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้ทันเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆหลายหลากเรื่องราวต่างๆของชุมชนของการท่องเที่ยวนะครับเรามีนักจัดรายการตั้งแต่เช้าๆนะครับไม่ว่าเช้าๆเนี่ยเรามีพี่เบาตู้นะครับเอาเรื่องราวข่าวสารต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของปากใต้บ้านเรานะครับแล้วก็เรามีน้องสาน้องกะเพราคนสวยนะครับเพราะน้องกะเพราเนี่ยเขาอยู่กับ อสมทของเราครบ18ปีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผอ.กี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีสาวสวยอายุ18นะครับอยู่กับสถานีของเรานะครับเฉพาะอสมทนะแต่ถ้าอายุรวม

เนี่ยผมต้องเดี๋ยวสักครู่ผมจะถามน้องหนุ่มดูสิ18บวกด้วย20หรือ18บวกด้วย10กว่าหรือเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ยังน่ารักยังเก่งยังกระชุยังไปโน้นไปนี้นะครับเอาข่าวสารต่างๆมาให้พวกเราทราบนะครับเดี๋ยวกระซิบกับน้องหนุ่มดูนะเออนะครับถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวพี่หนูจัดรายการไม่ถึง 5:00 น.เดี๋ยวมีระเบิดเข้ามานะครับแล้วเรายังมีน้องสายหมอกคนงามนะครับเมื่อกี้น้องกะเพราคนสวยเรามีน้องสายหมอกคนงามน้องเดียคนหล่อนะครับแล้วก็รวมถึงพี่หนูแล้วก็น้องแคนนอนด้วยนะครับเราออกอากาศไปทั่วทุกทิศเลยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครอยู่อำเภออะไรเกรงกลางกันเข้ามานะ0979514529 0979514529นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงของนะของคุณพี่ยอดกวีมณีชัยนะพี่น้องเขาอยู่ที่นนทบุรีนะครับบอกว่าฟังรายการของพี่หนูนะครับอยากฟังผ่านอสมทแต่ว่าที่นนทบุรีมันอสมทที่กรุงเทพมหานครนะไม่มีช่วงของพี่หนูเลยต้องฟังทางออนไลน์นะครับเราฟังได้เลยนะทางออนไลน์ทางMCOT นะครับทาง MCOT Radio Network นะครับเข้าไปเลยนะครับน้องยอดกวีนะครับหรือว่าทางออนไลน์ของสมุยทีมทีวีนะครับ www.samuiteam.tv หรือนะครับถ้าฟังผ่านทางคลื่น101.25 นะครับก็เข้าไปในสมุย greenstation.net นะครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับอ่ะก่อนที่จะฟังเพลงหลงเสียงนางของน้องยอดกวีมณีชัยนะครับแล้วก็ถ้าฟังรายการของดีเจหนูไม่หลงหรอกแต่ถ้าฟังรายการก่อนผมเมื่อกี้ต้องหลงเสียงนางแน่เพราะว่าอัฟเตอร์นูนซองนะมีแต่เสียงเพราะๆนะของน้องสายหมอกคนงามนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะไปฟังหลงเสียงนางของน้องยอดกวีนะครับผมบอกก่อนนะครับที่ใครฟังอยู่นะครับถ้าใครรู้แล้วก็รู้ไปแต่ถ้ายังไม่รู้ผลฉลากกินแบ่งประจำงวดวันที่1กันยายนปีพ.ศ.2569รางวัลที่1เลขที่ออกนะครับรางวัลที่1เลขที่ออกจดนะน้องหนุ่มน้องหนุ่มหาปากกาไม่เจอนะเพราะน้องหนุ่มก็ซื้อใต้ดินไว้212งวดเนี้ยบอกว่าซื้อ212ไว้500คูณ500แต่หวยออกนะครับรางวัลที่1เลขที่ออก417 212 417212โอ้โหนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องหนุ่มด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับรางวัลเลขท้ายเลขหน้า3ตัวรางวัล3ตัวเลขหน้าแล้วก็เรียกเลขหน้า3ตัวหรือ3ตัวเลขหน้าอะไรน้องหนุ่มนะครับอ่ะเลขหน้า3ตัวลอตเตอรี่นะใต้ดินผมไม่เกี่ยวผมซื้อไม่เป็นนะครับนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 257หุ้ยเลขสวยมากนะผมชอบมาก257เนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง346นะครับโอ้เลขใกล้เคียงผมหมดเลยงวดนี้ผมน่าจะถูกสัก 4-5 ใบผมซื้อ04ไว้นะครับ5ใบนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะ3ตัวหลังนะครับ136นะครับแล้วก็740โอ้โหนะฮะ136 740ส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1กันยายนปีพ.ศ. 2569เลขที่ออก0404โอ้โหนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้ทุกคนรวยๆขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับถึงความสุขแค่ไม่กี่วันก็ถือว่าความสุขแล้วนะครับอ่ะนะครับเพลงนี้มอบให้กับทุกคนนะครับที่นะครับถูกหวยนะครับ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโกรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ต้องขอบคุณน้องโอมและก็น้องปัทด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับที่สาขากาญจนดิษฐ์เรานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีของเรานี่แหละขับไปประมาณสัก20โลได้มั้ง นะครับของเราอยู่ในอำเภอเมืองเนาะแต่นั้นอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับโอเคนะครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมลืมนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับขอแสดงความเสียใจกับนะกับท่านนะท่านนายอำเภอนพดลนะนายอำเภอนพดลขาวมะลินะครับนายอำเภอนพดลขาวมะลิตอนนี้ท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอขนอมนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะท่านเป็นคนกาญจนดิษฐ์นะครับท่านนายอำเภอนะครับฉะนั้นนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวเพราะว่านะนายอำเภอท่านได้เสียคุณพ่อนะคุณพ่ออนุศาสตร์ขาวมะลินะครับศพนะครับนะครับนะครับศพเริ่มนะฮะวันนี้นะครับน่าจะเป็นการรดน้ำพระราชทานเพลิงศพนะครับรดน้ำศพนะครับแล้วก็เริ่มพระราชทานเพลิงศพนะครับตั้งแต่วันที่2นะครับวันที่2วันที่3นะครับวันที่2พรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่วันนี้นะพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้นะครับวันที่2กันยายน 3:00 นนะเริ่มพิธีรดน้ำนะรดน้ำศพแล้วก็ 4:00 นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับแล้วก็พอตอน 5:00 นเริ่มสวดพระอภิธรรมนะเฉพาะวันพุธที่2นะครับส่วนวันพฤหัสที่3นะครับถึงวันพฤหัสที่วันอาทิตย์ที่6นะครับตั้งแต่ 1:00 นสวดพระอภิธรรมส่วนวันจันทร์ที่7นะครับกันยายนนะ 11:00 นนะจะ30นาทีนะพระสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์แล้วก็12:00 นก็ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับนะครับก็นะครับคุณนายอำเภอนะนายอำเภอนพดลนะซึ่งเคยทำงานร่วมกับผมที่เกาะสมุยด้วยนะครับศพนะศพของคุณพ่อตั้งอยู่ที่วัดนิกรปราสาทนะครับวัดนิกรปราสาทบ้านดอนชะอมนะนะครับบ้านดอนชะอมหมู่2ตำบลตะเคียนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอแสดงความเสียใจกับนะครับท่านในอำเภอด้วยแล้วก็คุณแม่นะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือนะครับคนเราเกิดแก่เจ็บตายนะแต่ว่าท่านในอำเภอเนี่ยผมเพิ่งเจอไปเมื่อสักไม่กี่วันนะครับมาที่เกาะสมุยผมไปทำข่าวที่เกาะสมุยได้เจอท่านนะครับแล้วก็ท่านยังออกท่านก็ทำรายการนายอำเภอพาเที่ยวนะครับนายอำเภอพาเที่ยวก็คือที่ขนอมนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะนายอำเภอก็พาเที่ยวรายการนายอำเภอพาเที่ยวนะครับท่านบันทึกเองท่านภาคเองท่านทำเองหมดเลยนะแต่ผมถามว่าท่านถ่ายเองไหมก็บอกให้ลูกน้องถ่ายนะครับนี่คือนายอำเภอคนเก่งนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ร้านองค์ปโตไทยเราก็นะอยู่ที่กาญจนดิษฐ์ด้วยทุ่งสงกระทุ่มแบนพระราม2แล้วบนเกาะสมุยนะท่านที่ฟังเรา101.25 นะครับอยู่ที่ละไมนะสาขาละไมสาขาเฉวงสาขาหน้าทอนแล้วก็สาขา นะครับสาขาแม่น้ำด้วยนะครับขอบคุณน้องโอมออโต้ท้ายนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปฟังผู้ที่ผลในการของเราต่อเนื่องไม่ว่าบริษัทมูลทองคำนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์โรงสมุยทีมคาแคร์แล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับเพลงนี้นะครับน้องหนุ่มกระซิบมาบอกว่าอยากขอเพลงให้พี่กะเพราหน่อยนะครับเพราะพี่กะเพราเนี่ยเปิดเสียงดังลั่นทั้งฐานีเลยแล้วก็อยากฟังเพลงที่คำที่อยากฟังนะครับอายุ18แล้วเนาะน้องกะเพราอยากฟังเพลงคำที่อยากฟังคืออะไรเดี๋ยวน้องแคนนอนส่งเพลงนี้ให้นะครับเอาละครับเพลงนี้พิเศษสำหรับสาวๆนะครับที่ยังไม่มีคู่นะครับที่กำลังมองหาการอยู่แล้วก็คำที่อยากฟังก็คืออะไรครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับ

อ่ะแล้วครับยังมีหวังเนาะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ซันนะครับที่ส่งเพลงนี้มานะครับแล้วก็น้องแคนนอนเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็บันทึกด้วย Sono AI นะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับทางอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆแบบสบายๆกับสไตล์ดีจีหนูนะครับ

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อกำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเม็ดน้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็นะครับเพลงที่สาวๆนะครับอยากฟังนะฮะน้องหนุ่มนะเดินเข้าไปในห้องโน้นเลยแล้วก็คุบเข่าบอกว่าแต่งงานกับผมได้ไหม วันนี้ผมขอแต่งงานกับผมได้ไหมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะนะครับยังอยู่กับผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังอยู่กับบริษัทมูลทองคำด้วยนะครับน้องเด่นนะน้องเด่นถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ที่เกาะสมุยนะฟังคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราส่งออกไปทางจากสถานีวิทยุอสมทของเรานะไปทางออนไลน์ด้วยทางออนไลน์ก็ www.samuiteam.tv ขอบคุณป้าหนอมนะครับขอบคุณป้าหนอมสมุยโฮมนะครับที่บอกว่าฟังทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยากฟัง 102เหมือนกันนะแต่ว่านะอยู่ที่บ่อผุดนะอยู่ที่บางรักฟังอยู่ที่บางรักบ่อผุดบอกว่า

รับไม่ค่อยติดนะ102น้องหนูนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรเดี๋ยวถ้าไปฝั่งสุราษฎร์ธานีไปฝั่งโน้นไปกับคุณหมอบิวนะครับซึ่งป้าหนอมเนี่ยเป็นหัวหน้าพยาบาลอยู่ที่คลินิกสมุยโฮมนะครับซึ่งคลินิกสมุยโฮมเนี่ยอยู่ที่บริเวณทางลงหาดเฉวงที่1แล้วก็บางรักที่1นะแล้วมีอีกที่ละไมก็มีด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าใครต้องการที่จะไปรักษาต้องการที่จะไปตรวจแบบเอกชนนะนะครับถ้าไปโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์แต่ถ้ามาที่คลินิกก็ไปที่สมุยโฮมก็แล้วกันขอบคุณป้าหนอมนะครับที่ส่งเสียงมาแล้วก็เอาวิทยุมาให้1เครื่องด้วยนะแกบอกซื้อ2เครื่องน้องหนูฟังที่บ้านเครื่องแล้วนึกถึงน้องหนูอยากให้น้องหนูฟังด้วย ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ที่สถานีนะที่สถานีเราก็ฟังตรงนี้เดี๋ยวจะไปฟังบนเขาท่าเพชรนะครับเดี๋ยวไปเอานะขอบคุณมากเลยนะครับบอกว่าฝากไว้ที่สวีทีมคาแคร์นะครับเดี๋ยวก็จะไปเอานะขอบคุณพี่แอลด้วยนะครับพี่แอลที่อยู่ตรงซอยครัวลุงจอนะครับต้นนี้ก็สามารถฟัง 101.25 หมดเลยไม่ว่าพี่เสกพี่ปูนะครับแต่ว่าที่ฟังร้อที่ฟัง102นะก็ต้องขอบคุณพี่จรูนนะพี่จรูนที่อยู่ชัยยาน้องแพรวนะไม่ต้องแพรวเนเน่ไม่ใช่นะน้องแพรวคลองโสดนะครับแล้วก็คุณพี่ดอกย่านะครับคุณพี่ดอกย่าบอกว่าสวัสดีค่ะนะอยู่ที่โตอยู่ที่หลังสวนชุมพรเสียงดังฟังชัดเลยน้องหนูนะครับขอบคุณมากโดยเฉพาะพี่สายันด้วยพี่สายันก็บอกว่าไม่ได้อยู่ที่สุราษฎร์นะอยู่ที่กระบี่อยู่ที่กระบี่พังงาเมื่อกี้บอกลืมไปละนะครับแต่จำได้ว่าตะกั่วป่านะครับขอบคุณมากส่วนน้องเรนนะครับบอกว่าโอ้เขาแสดงความเสียใจกับนายอำเภอด้วยนะครับนายอำเภอนพดล นะบอกว่าท่านนายอำเภออยู่ที่ขนอมนะน้องเรนอยู่ที่ขนอมบอกว่าฟังเพลงตลอดแล้ววันนี้อยากฟังเพลงฝากซองหน่อยได้ไหม นะครับอ่ะได้อยู่นะครับอ่ะฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะมอบให้กับน้องรินแล้วก็ฝากซองให้กับสาวๆนะครับที่กำลังจะแต่งงานด้วยนะครับเอาแล้วก็เพลงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราพยายามที่จะเขียนเองแต่งเองแล้วก็ไม่ได้ร้องเองนะครับผมถ้าเสียงเพราะนะใครมีเสียงเพราะๆอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแคนนอนอัดให้นะคะ

0: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของ
1: เราขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับแล้วก็มีที่เมืองตรังมีที่อ่าวนางด้วยนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเราเปิดมานะครับหลายปีแล้วที่เมืองตรังเนาะอ่าวนางก็หลายปีแต่ว่าที่สมุยเนี่ยรู้สึกว่า3ปีเองนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับไม่ว่าทุกแผนกหมอทุกแผนกนะหมอทุกสาขานะครับไม่ว่าสูตินารีเด็กนะครับอายุรกรรมสัญญกรรมโดยเฉพาะแผนกฉุกเฉินนะครับเราก็มีพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่อง CT เครื่องแคทแลบเครื่องสวนหัวใจเครื่องอุลตราซาวด์มีหมดแล้วก็เรายังนะรับประกันสังคมด้วยนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่นะครับใครอยู่แถวแถวหาดเฉวงบ่อผุดละไมหรือแถวนี้นะมาที่ประกันสังคมของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเลยนะครับเพราะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเรานะครับเราก็กลัวเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ทุกคนนะครับสุขภาพดีอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราสุขภาพเริ่มสุขภาพไม่ดีแล้วนะเราต้องทำอย่างไรเราต้องไปตรวจสุขภาพนะแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ 2,690 บาทนะเราได้พบหมอหมอตรวจร่างกายนะเขาตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันดูคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็อันตรายของตับไตไส้พุงนะครับทำเอ็กซเรย์ปอดทำคลื่นหัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ช่องท้องไม่ว่าผู้หญิงทำแมมโมแกรมดูมะเร็งตรวจมะเร็งมะเร็งเต้านมแล้วก็ตรวจ อะไรอื่นๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2,690 บาทนะครับแล้วก็ถ้าละเอียดขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถึงอย่างไรนะครับน้องลิซ่าน้องอันบอกว่าโทรมาก่อนนะพี่หนูนะ077-965-889 077-965-889ว่าจะตรวจโปรแกรมอะไรเราพยาบาลเราจะได้นะเราจะได้บอกว่าให้คุณเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังและอ่าวนางนะครับเอาละอีกเพลงหนึ่งนะครับน้องนัทเมืองสมุยซึ่งเป็นศิลปินนะ

ครับนั่นก็คือเสียงของน้องนัทเมืองสมุยนะครับคัฟเวอร์นะครับเพลงของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมมองรายการแล้วนะครับก็

ะครับแล้วก็พี่ๆไม่ว่าอยู่ที่นะพี่ดอกหญ้านะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่หลังสวนนะครับพี่จรูนนะครับอยู่ชัยยา

ช่วยควบคุมนะเสียงนะครับให้ออกมาทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ออนไลน์ www.smuythim.tv นะซึ่งเราส่งไปออกอากาศอยู่ที่มูลที่รวมพลคนสมุยนะครับขอบคุณสำนักงานทนายความวิทยาสุทธินุ่นนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะผู้ที่ให้กำลังใจผมอีกทีหนึ่งไม่ว่าบริษัทมูลทองคำร้านโอมออโต้ไทยนะขอบคุณน้องนิติกรเด่นแล้วก็น้องโอมน้องปัดด้วยนะครับ

พ่อของนะนายอำเภอนพดลอีกครั้งหนึ่งนะคุณพ่ออนุสาสขาวมะลินะครับพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มนะรดน้ำพิธีศพนะครับแล้วก็นะครับสวดพระพิธีพระพิธีน้ำหลวงอาบศพด้วยนะครับแล้วก็สวดตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่6นะครับที่วัดนิกรประสาทนะครับบ้านดอนชะอมตำบลตะเคียนอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่นะครับส่งกำลังใจมาให้ผมด้วยก็บอกพี่หนูถูกหวยเหรอนะครับไม่ถูกหลอกนะแต่ว่ามีกำลังใจผมซื้อ04ไว้5ใบเองเท่านั้นเองขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับนะครับอย่าลืมนะถ้าใครซื้อ212กับ04ขอให้โชคดีวันนี้

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจุงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปราบโนมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากลัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยๆขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทางเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จ ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคา

0: สนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกแทน
1: ว้าว
0: มิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

금금런 펀. 금금런 펀. 뮤직 타임. 뮤직 타임. 웰라 TD 디스 코코로 첫 펀 플레이. 바이 DJ D.

0: Kutgumlan Fun
1: Kutgumlan Fun
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไฟสารใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไฟสารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: มาหลังสายฝนนะฮะจบไปแล้วของผมของคุณรัน
8: มันนำหนักมากเลยนะคะพี่เป็นสารแทน
7: วันนี้หนักวันนี้หนัก
8: ค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่กระนำแต่ว่าไม่นานมากอะค่ะ
7: แล้วไม่มีลม
8: โอ้แถวบ้าน
7: มีลมนะของผมเนี่ยมาตรงๆมาแบบเหมือนเทน้ำลงมาสั้นๆพักเดียวครับ
8: ค่ะ
7: ก็วันอังคารนะวันนี้1สิงหาคมแล้วผมเห็นมีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปี2569เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีถึง31สิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 99,691 คน
8: ใช่ค่ะอ
7: ีกนิดเดียวก็จะ 100,000 คนนะ
8: แต่เราไม่รู้สึกว่าแต่เราไม่รู้สึกอันตรายเลยไหมคะข้างตัวก็ไม่มีใครเป็น
7: เสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราป่วยอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02
8: ค่ะ
7: แม้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ความรุนแรงของโรคลดลงกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงยังเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-15 คนในจำนวนนี้มี14คนหรือร้อยละ93เป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นและส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง
8: ค่ะ
7: ขณะที่นายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็เป็นโฆษกท่านหนึ่งด้วยนะก็บอกว่าสายพันธุ์โควิดที่พบในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบมากกว่า150และยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่คล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและไข้ต่ำส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปีนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปีมีอัตราป่วยสูงขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป30คนจาก48เนี่ย60อัพ30คนก็เน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหรือกลุ่ม608 ให้ป้องกันตนเองสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการควรหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อที่บ้านผมเนี่ยลูกๆเขาทำงานเขาก็มีพูดอยู่เหมือนกันว่าเปิดที่ทำงานเขามีเป็นกันอยู่นะต้องระวังอะไรเงี้ยผมก็ต้องงดไม่ไปทานข้าวของเขาอะไรที่อยู่ถ้าพบว่าสมาชิกในบ้านเขามีใครเกิดเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาอะไรเขาไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
8: แต่ว่าพี่ไพศาลก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว
7: โควิดก็ฉีดตอนนั้นนะตอนที่มันระบาดฮะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดฮะเพราะว่ามีผมมันมีเอฟเฟกต์ก็คือผมร่วงผมก็เลยไม่ฉีดเลยละผมมันร่วง
8: แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้มั้งคะเอาแบบเอาเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อนผมไม่เป็นไรมั้งคะ
7: เอาว่าไอตอนฉีดเนี่ยไม่รู้จะติดหรือไม่ผมร่วงเย็นๆฉีดอะไรผมร่วงเย็นๆ
8: เอาผมก่อนใช่ไหมคะ
7: เอาผมก่อนแล้วก็ระวังตัวด้านอื่นเอาแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีด
8: ค่ะ
7: ไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็อะไรนะไองูสวัสดิ์ฉีด
8: แพงมากเลย
7: งูสวัสดิ์
8: ฉีดทีละหมื่น
7: เข็มละ 5,000 ต้องฉีด2เข็ม
8: หมื่นกว่าบาท
7: ครับ
8: ค่ะ
7: งูสวัสดิ์แพง
8: แต่ว่านะคะเพราะว่าถ้าหากเป็นในจริงแล้วโอ้โห
7: เป็นก็ไม่ดีอย่างรุนแรงมาก
8: เดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้คือพักพวกเพื่อนฝูงพี่ๆไปฉีดกันเยอะเพราะว่าพอเป็นแล้วมันกลับมาเป็นอีกแล้วพอเป็นอีกตอนอายุมากเนี่ยพี่ไพศาลพอมันเข้าไปที่ปมประสาทเนี่ยมันหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะมันไม่หายขาดเขาก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสกันนี่ที่หาว่าโฆษณาวัคซีนให้เราก็ไม่ได้ตามเหมือนคนที่อยู่ที่วิวบอร์ดนะคะ
7: ผมฉีดเข็มละ 5,000 นี่น่าจะถูกที่สุดแล้วใช่ไหมน่าจะค่อนข้างถูกใช่ไหมเห็นก็ฉีดโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปแพงกว่านั้น
8: ดิฉันฉีดโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็5,000ไม่เกิน5,000 1,000 5

0: สองเข็มน่าจะประมาณ
1: ห
0: นึ่งใช่ครับประมาณ 10,000 ไม่ถึง 1,000 ครั้งแรกมันจะมีค่าหมออ
1: ่าใช่ๆมันจะมีต้องพบหมอเพราะมันไม่ใช่จู่ๆเดินไปแล้วฉีดต้องไปพบหมอต้องไปพบอายุรแพทย
0: ์ค่ะ
1: ก็หมอจะตรวจอันนี้คืออามาไหมครับฉีดมูสวัสดิ์ครับอ่าครับครับครับต้องเขียนต้องไปรอฉีด
0: แล้วจ่ายตังค่าหมอด้วย
1: ต้องจ่ายค่าพบหมอใช่ครับต้องจ่ายค่าพบหมอ 400-500 อะไรประมาณนี้ต้องมีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเดินเข้าไปฉีดได
0: ้
1: เขาต้องไปติดต่อที่แผนกอายุรแพทย์แล้วก็แจ้งว่าเราจะมาฉีด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: นี่ก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว
0: นอกนั้นมีอะไรตื่นเต้นคะ
1: วันนี้มีประชุมครม.ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นก็พอมีเรื่องให้พอคุยกันได้บ้างแต่ว่าขออนุญาตพักก่อนสักครู่ให้กลับมา
0: ครับ ค่ะค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME คลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-Cut

0: ังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ติดตามรายการ11นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะก็วันนี้ถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นคือรอมานานแล้วแล้ววันนี้ก็ออกมาจบๆกันก็คือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศการแก้ไขจำนวนวันของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วก็ฟรีวีซ่าค่ะวันนี้นะคะในที่สุดราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการออกประกาศปรับปรุงสิทธิใหม่สำหรับฟรีวีซ่าหรือสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยค่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะเราเนี่ยฟรีวีซ่ากันตั้ง60วันปรากฏก็เข้ามาเปิดร้านมาล่าเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ททำมันทุกอย่างนักท่องเที่ยวเพราะอยู่ได้ตั้ง60วันใช่ไหมคะฟรีวีซ่าทีนี้จะเอายังไงเข้ามาทำงานกันบ้างล่าสุดลงตัวที่30วันนะคะพี่ไพศาลสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนค่ะก็เป็นการปรับปรุงรายชื่อประเทศและดินแดนของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนี่แหละ60วันไม่มีแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันสำหรับประเทศที่คุณไม่ต้องขอวีซ่าคุณเข้ามาเลย อยู่ในประเทศไทยได้30วันก็เป็น60ประเทศหมดนะคะออสเตรเลียออสเตรียบาเลนลองเช็คดูก็แล้วกันนะฮะดูประเทศไหนบ้างที่ได้เหมือนกัน60วันยูเครนได้ค่ะแอฟริกาใต้ได้มีไหนอีกที่ได
4: ้จีนได้ไหมจีนน่าจะได้ด้วยนะ60วัน
5: เจอจีนก็น่าจะได้นะครับ

0: เอ๊ะเดี๋ยวนะไม่เห็นนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ห้าสเออ30 วันนะคะไม่ใช่60 วัน
1: ได้
0: ฟร
1: ส
0: ี
1: าม
0: ว
1: ส
0: ี
1: ิบ
0: ซ่
1: ว
0: า
1: ัน
0: ไม่เกิน30 วัน60 ประเทศออสเตรเลียออสเตรีย
1: จาก60ลงมาเป็น30ครับ
0: บาเลนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมันกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อินโดอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีกิสถานคีกีกิสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาลตามาเลเซียบาร์ดิฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุสิงคโปร์สโลวักสโลเวเนียแอฟริกาสเปนสวีเดนสวิสไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับอิมิเรตสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีจีนค่ะพี่ไพศาล
1: ก็จีนต้องอยู่ต้นๆ นะฮะเพราะว่าซีไชน่าใช่ไหม
0: ไม่มีจีนนะคะ
1: อ่านที่คุณอ่านเนี่ยเรียงตัวตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
0: มีไต้หวันมีสิงคโปร
1: ์จีนอาจจะมีข้อตกลงพิเศษที่เขาอนุญาตเขาฟรีวีซ่าเราฟรีวีซ่าเขา
0: ก็นี่เราก็ฟรีวีซ่านะคะพี่ไพศาลนะ
1: จีนเรามีฟรีวีซ่าอยู่ก็เราเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนฟรีวีซ่าให้จีนก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วตอนหลังเนี่ยจีนจึงให้ไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่าแล้วผมยังไม่เคยเข้าจีนฟรีวีซ่าเลยเขาเปิดมาผมเนี่ยไปต้องไปขอวีซ่าเข้าทุกครั้ง
0: ตั้งแต่เขาฟรีนี่ยังไม่เคยไป
1: ตั้งแต่เขาฟรีมายังไม่เคยไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปจีนผมว่าน่าจะไปเกือบ10 ครั้งเนี่ยต้องไปชำวีซ่าตลอดแล้วยังจำได้เลยว่าคนที่เขาจะทำวีซ่าให้ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไม่ลงอาชีพเพราะเป็นสื่อลงไป
0: ไม่งั้นจะโดนตาม
1: ไม่ใช่นั้นแล้วเขาจะขอหลักฐาน
0: ดูแลเป็นพิเศษ
1: เขาจะขอหลักฐานเพิ่มว่าสื่ออะไรยังไงทำที่ไหนเป็นสื่อด้านไหนอะไรยังไงถ้าไม่บอกเป็นสื่อแล้วก็บอกว่าเป็น employee เป็นอะไรต่างไปครับ
0: ค่ะไม่มีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพี่ไพศาล
1: ก็อาจจะมีเฉพาะแยกไปเป็นข้อตกลงเฉพาะที
0: ่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางและเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการลงตราเพื่อการท่องเที่ยวแค่เข้ามาก็ยังจะมีพวกที่อยู่ชายแดนเรานะคะแต่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่คนในประเทศเราที่ออกไปสแตมป์เนี่ยที่บอกว่าออกไปไหนนะออกไปทางลาวออกไปทางกัมพูชาออกไปทางใต้เนี่ยพวกนี้นะคะจะให้สแตมป์ได้ไม่เกิน2 ครั้งต่อปฏิทินค่ะพี่เบซาน
1: ครับ
0: ยกเว้นคนมาเลคนบรูไนคนอินโดคนสิงคโปร์ที่เข้ามากันทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกที่เข้ามาแล้วแบบเด็กเข้าไปสแตมป์เขามีทัวร์พาไปสแตมป์เลยนะคะ
1: ครับ
0: พวกตะวันออกกลางเขาก็จะไปด้านหนึ่งพวกฝรั่งก็นิยมไปด้านหนึ่งเขาจะมีสายของเขาที่บางพวกชอบไปลาวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไปอลันกันก็เยอะค่ะสำหรับประเทศที่ให้เข้ามาได้แค่15 วันก็มีเซเชลส์แล้วก็เมลิเซียสค่ะส่วนที่เป็นวีซ่าออนอรเบิลต้องมาทำนะคะแต่ให้ทำหน้าด่านได้เนี่ยคืออาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะจีนอยู่ตรงไหนเรียนสงสัย
1: ครับเดี๋ยวเราไปค้นข้อมูลดู
0: ค่ะ
1: วันนี้ที่ประชุมครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3 ภัย30 ล้านครัวเรือนโดยรัฐช่วยค่าเบี้ยนะโดยหลักๆนี่ก็คือถ้าเกิดภัยพิบัติบ้านเสียหายนี่รับสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทถ้าเสียชีวิตก็ไม่เกิน2 ล้านบาทวันนี้แถลงโดยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายหรือยังเพราะว่าคาดว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีมติครม.เรื่องเปลี่ยนโฆษกนะคุณรัชดาบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ

0: และให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนี่ครบทั่วทั้งประเทศไหม
1: เรามีคนไทยอยู่60กว่าล้านคน30ล้านน่าจะ
0: ครอบคลุม
1: เพราะว่าบ้านหนึ่งน่าจะมีคนอยู่มากกว่านั้น
0: ที่มีเลขบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่มีเลขบ้านไม่มีอะไรเป็นหอพักเป็นอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะไม่ได้หรือว่าที่ยังอยู่ในพื้นที่บุกรุกอยู่ยังไม่ได้บ้านเลขที่นะ
1: ก็ไม่ได้30ล้านน่าจะครบค่ะ
0: ก็ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ไม่รวมไฟไหม้นะคะ
0: ไม่รวมไฟไหม้
1: ไม่รวมไฟไหม
0: ้ต้องเป็นภัยต้องเป็นภัยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวไอ้ไฟไหม้นี่มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ จากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยาก็จะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยนะตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนได้รับที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมแต่โดยการภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่านะฮะถ้าเป็นกรณีอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ถ้าเสียชีวิตใช่ไหมคะ
0: ถ้าเสียชีวิตฮะจากภัยพิบัตินะที่ประชุมครม.ได้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมคุณรัชดาบอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอให้เกิดเหตุและเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเพียงว่าผมอยากจะรู้จังเลยว่าต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่
1: หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยล้านค่ะ15,500 ล้าน
0: ต่อปี
1: เขาอ้างว่าอย่างนี้ค่ะข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเด็กก็ตกใจนะคะมันขึ้นมาเป็น 15,500 เพราะตอนที่ข่าวไล่ออกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาปูข่าวเรื่องนี้มาก่อนก็คือจะใช้งบแค่หมื่นล้านนี่เพิ่มขึ้นมาอีก 50% 15,500 ล้านแล้วก็อ้างว่าทุกปีเนี่ยจะใช้งบประมาณในการเยียวยาประชาชนประมาณ 34,000 ล้าน 34,000 ล้านแล้วกว่าจะจ่ายจะต้องคือเวลาคนน้ำท่วมแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยงานอะไรที่จะไปคอยส่องดูประชาชนว่าเสียหายจริงเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจ่ายประกันหมื่นล้านกับต้องเตรียมงบไว้ปีละ 34,000 ล้านเนี่ยหมื่นล้านคุ้มกว่าแล้วให้เอกชนเป็นคนไปทำประกัน
0: แล้วก็
1: เอกชน
0: เขาก็จ้างเซอร์เวเยอร์ไป ตรวจ
1: แล้
0: ส
1: วเข
0: อ
1: า
0: บ
1: ก็อ้างว่าอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ใช่คำว่าอ้างก็แล้วกันเขาอธิบายไว้อย่างนี้ว่าเอกชนเนี่ยจะใช้ระบบดาวเทียมในการตรวจสอบดูความเสียหายเขาจะมีเทคโนโลยีของเขาแล้วเขาก็ตามที่ข่าวที่พี่อัครสารว่านั่นแหละเขาจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ตามดิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจ่าย10,000,000ปุ๊บปีนึงจบไม่ต้องตามไปจ่ายอีกให้เอกชนรับไปทีนี้ในข่าวที่เพิ่มเติมน่ะเขาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้กฎระเบียบต่างๆเสียถ้าในระหว่างนี้คุณยังไม่แก้กฎระเบียบต่างๆเกิดน้ำท่วมเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยขึ้นมาประกันก็จ่ายคุณก็ต้องจ่ายแล้วพี่ไพศาลคะดิฉันไม่เชื่อเลยว่าจะจบแค่นั้นจบแค่หมื่นเดียวดิฉันไม่เชื่อเลยดิฉันเชื่อว่าจ่ายประกันแล้วต้องจ่ายอีกแน่นอน
0: เพราะประกันมันอาจจะไม่คุ้มครองเพียงพอใช่ไหม
1: ก็จ่ายหมื่นหนึ่งจ่ายตามจริงประกันที่ไหนบ้างเราได้กำไรเขาอะค่ะแล้วอย่างแม่สายท่วมปีกี่รอบหาดใหญ่ท่วมปีกี่รอบแต่โอเคมันก็อาจจะถัวกับ30 ล้านเนี่ยท่วมจริงๆแค่หลักแสนถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ท่วมถึงล้านได้ซ้ำไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการถ้าจะว่าคุณแต่ดิฉันก็ไม่รู้นะสถิติ 34,000 ล้านนี่มันทุกปีหรือเปล่า
0: คือถ้าเขาคิดอัตราการชดเชยอะไรออกมาเนี่ยนะผมว่าพวกระบบมือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คำนวณหมดแล้วสถิติการ
1: หมายถึงว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำแล้วให้รัฐบาลส่งมาที่รัฐบาล
0: ไม่ใช่เขาคำนวณดูแล้วว่าต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ถึงได้มีเลทราคามาว่าต้องจ่ายเท่านี้แล้วก็เขาคุ้มครองเท่านี้เบื้องต้นเท่านี้ต่อครัวเรือนนะสูงสุดต้องไม่เกิน100,000อย่างเงี้ยเสียชีวิตก็สูงสุดไม่เกินศพละ2,000,000อย่างเงี้ยคือก็คำนวณมาละ
1: เขาคงคุยกันแล้วล่ะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทประกันว่าอะไรที่คุณรับได้รับได
0: ้แล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องถ้าเป็นระดับหมื่นล้านเนี่ยประกันมันต้องมาเป็นพูลนะมันต้องเป็นพูล
1: ใครจะได้บ้างไม่รู้บริษัทประกัน
0: คงให้สำนักงานประกันภัยก็เป็นคนทำแล้วก็เขาชงยังมีพูลเพราะว่าเขาต้องเฉลี่ยกันไปรับไปพอเวลามันเกิดเหตุแล้วทีมันจ่ายกันหนักเลย
1: แต่เขาประกันต่อกันอยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทย
0: คือผมก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้เวลาคนสมมติว่าเขาเสียหายมากเขาก็จะแล้วประกันตีราคาก็น้อยนะมันก็จะมีปัญหามาแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะเป็นต้องเอางบนู้นงบนี้ไปช่วยเพิ่มจะไม่จบไม่สิ้น
1: เรียนไม่เชื่อมันจบแค่15,000เอางี้ดีกว่าจ่ายเงินประกัน 15,500 ล้านปีนึงแล้วจบให้ประกันไปตามจ่ายให้30ล้านครัวเรือนแล้วก็ติ่งคำสั่งว่าให้ไปแก้กฎระเบียบซะเพื่อไม่ให้มันซ้ำซ้อนเดนคิดว่าพอถึงหน้างานจริงๆประชาชนก็คงจะพูดอะไรแล้วสุดท้ายก็มีงบกลางงบอะไรไปลงอีกเหมือนเดิมล่ะค่ะ
0: ครับแต่ว่าก็โอเคก็ลองให้เริ่มขยับทำกันดู นะฮะถ้าไม่ทำเลยมันเราก็จะมีปัญหาเรื่องประมาณ
1: มันก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วมันก็
0: 30,000 40,000 ล้านทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็โอเคบริษัทประกันเขาก็ธุรกิจอ่ะนะคะรับความเสี่ยงไป
0: ที่โยงไปถึงเรื่องท่านโฆษกรัชดาธนาดิเลกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเนี่ยวันนี้นายกยอมรับแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวที่สื่อเขาระแคะระคายกันมา
1: ชื่ออะไรนะในแพทย์เอก
0: หมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก
1: แนวไหนอะคะเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยค่ะ
0: เขาเคยเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ได้เป็นส.ส.เชียงรายของอนาคตใหม่พออนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบเขาก็ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลพอพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยเขาเป็นกลุ่มงูเห่าที่ตบเท้าเข้าไปอยู่กับทางพรรคภูมิใจไทย นะเขาไม่ไปพรรคประชาชนเขาไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะก็มีตอนนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนอยู่หลายคนอ่ะที่แตกกลุ่มมาสมัยลุงตู่จำได้ไหมมีก้าวไกลที่แตกกลุ่มกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะ5-6 คนนั่นเองก็จะมีหมอเอกด้วยคนหนึ่ง
1: อายุ50แล้วนะคะ
0: อายุ50ใช่
1: อายุ50แล้วเกิด
0: 1919
1: เขาจริงๆเขาเองเขาก็เป็นหมอแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาเขาจบปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
0: เป็นหมอประจำทีมชาติทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเคยเป็นหมอเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอยู
1: ่อ๋อทีมชาติไทยด้วย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่ดูแลความพร้อมทางร่างกายเป็นแพทย์ประจำสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2018ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะเส้นทางการเมืองก็คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งใหญ่เมื่อมีนาคม62ก็คือสมัยบิ๊กตู่เลือกตั้งเข้ามานั่นแหละก็เป็นส.ส.เชียงรายเขต1เพราะตอนนั้นพวกเขต1ได้มาหมดเลยพวกพรรคอนาคตใหม่นะคะพอยุบปุ๊บก็เลยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยไปก้าวไกลแต่พอ6465เนี่ยมาอยู่ภูมิใจไทยค่ะ
0: ครับคุณอนุทินบอกว่าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่คุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยเขาอยากจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ทราบมาว่าคุณรัชดาได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานตนในเรื่องงานกลุ่มสตรีในภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนงานโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอก
1: mm-hmm.
0: ซึ่งเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าในนายกบอกเองเลยนักข่าวก็ถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนไม่ใช่หรือนายกตอบทันทีเลยว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้วก็สลับกันนะเพราะว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าเอาคุณรัชดามาแทนในตำแหน่งของหมอเอกแล้วหมอเอกก็ไปแทนในตำแหน่งคุณรัชดานะสลับกันแบบตรงๆเลย
1: คุณรัชดาแกทำเรื่องทางภาคใต้ตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายพรรคจากประชาธิปัตย์มาแล้วนี่ฮะ
0: ก็จำได้ทำสมัยนายกประยุทธ์เป็นรองโฆษกสมัยพลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกคุณรัชดาเขาจะมีโครงการอะไรนะ
1: เรียกก็เห็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดพี่ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: 18:33 ครับคุณต่อครับคุณอังครับ
1: ค่ะจีนนี่วีซ่า30วันเหมือนเดิมนะคะ
0: อ๋อเขา
1: ตกลง
0: เขาเป็น
1: ข
0: ้อ
1: ตกลงระหว่างไทยใช่ค่ะระหว่างไทยกับจีน30วัน
0: ก็เท่ากับไม่ต้องไปลดลงมาจาก60มาเป็น30เพราะเขา30เดิมอยู่แล้ว
1: ค่ะการที่เปลี่ยนโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่เข้าใจว่าคุณอนุทินคงต้องการให้มีคนที่ช่วยตอบโต้ทางด้านการเมืองมากๆเพราะว่าโฆษกทีมผู้หญิงที่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกคนก็นั่งอ่านไปแล้วแต่งานของพรรคไหนก็อ่านของพรรคนั้นต่างคนก็เป็นตัวแทนของพรรคมานั่งอ่านไปคือเราก็ไม่เคยเห็นโฆษกหรือรองโฆษกที่ดูแบบใสๆอะไรขนาดนี้นะเรียนตามตรง
0: แต่ผมก็ไม่เคยเห็นบทบาทหรือว่าความรู้ความสามารถของนายแพทย์เอกนะหมอเอกนะผมก็ไม่เคยเห็นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่คุณรัชดาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นโฆษกแบบก็โฆษกแบบต้องมีเอกสารมาแล้วก็แถลงตามเอกสารคือถ้าวางเอกสารมาแล้วก็ให้คุยสัมภาษณ์นะในประเด็นเรื่องนั้นมาแตกประเด็นกันมาคุยอะไรกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเท่านั้น
1: คือมันอยู่ที่ว่าจะเอายังไงมากกว่า
0: แล้วก็นายกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แพร่พราว
1: เขาตอบโต้เอง
0: ลูกเล่นอะไรต่างๆเขาเพราะฉะนั้นโฆษกจะมาทำตรงนี้อะไรด้วยเนี่ยก็ผมว่าก็คงสะอาดสะอวนอยู่นะพอเดี๋ยวมุกกับคนละมุกกันคนละอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ผมก็พอเข้าใจนะว่าคือจะเอาโฆษกที่มาปราดเปรียวยิ่งกว่านายกเนี่ยยาก
1: ไม่ใช่แค่นายกนะคะคุณภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีเป็นสำนักนายกนั่นก็อีก
0: แล้วก็ยังมีคุณสุภชัยใช่ไหมถ้าเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายเขาก็ใช้คุณสุภชัย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นไอทีเนี่ยคุณชัยชนกไม่ถนัดก็มาคุณแนนก็จะแทนเนี่ยมันก็จะมีทีมจริงๆเนี่ยการทำหน้าที่โฆษกเนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่สำนักโฆษกหรือว่าตัวคุณรัชดาที่เป็นหัวหน้าทีมหรอกมันมีหลายคนที่มีบทบาทอยู่ละคุณรัชดาเนี่ยคล้ายๆกลายเป็นว่าเป็นคนที่แถลงอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการแล้วก็ปฏิเสธอะไรที่มันเป็นเฟกนิวไม่ได้เป็นบทบาทอย่างนี้
1: อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้แถลงว่าในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นการ retreat ความสัมพันธ์ก็ใช้คำว่า retreat อะไรเนี่ย retreat meeting ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะโดยพรุ่งนี้นายกสิงคโปร์จะไปเยือนไทยอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของโฆษกในการแถลงแล้วก็แถลงรายละเอียดเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะที่เราจะมาคุยกันวางแผนความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องระหว่างไทยกับอาเซียนด้วยเพราะว่าปี70เนี่ยไทยจะเป็นเลขาอาเซียนแล้ว71สิงคโปร์จะมารับไม้ต่อเพราะฉะนั้นไทยกับสิงคโปร์จะมาคุยกันก่อนเพื่อวางแผนว่าเราจะทำงานในอาเซียนกันยังไงในวันพรุ่งนี้นี่คือหน้าที่ของโฆษกค่ะพี่ไพศาลซึ่งก็อ่านเอาก็ได้นะ
0: ซึ่งถ้าแถลงแค่นี้ผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคคุณบอกมาท่านเดียวว่าเขาจะมาพบกับนายกกระจก
1: อ่านได้ถ้าบทที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือที่ฉันอ่านมาแล้วถ้าหากว่าจับประเด็นได้แค่นั้นน่ะก็เขียนมาก็ได้ค่ะไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย
0: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมีประเด็นจริงๆก็คือว่าเขามาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันสำคัญที่เป็นไฮไลท์ว่าจะคุยเรื่องอะไร
1: ก็เขายังไม่คุยนะฮะนี่เขาแถลงกันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะ
0: ก็อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีมันไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่มันต้องบอกได้ว่าจะเอาเรื่องอะไรจะคุยกันเรื่องอะไร
1: คือการเมืองของประเทศไทยก็เป็นบุคลิกของประเทศนั้นประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่เวสารนายกเราก็มีบุคลิกในการที่จะพูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างตามที่อยากจะพูดนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่านักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวเนี่ยคนที่เขาจะฟังอ่ะเขาฟังโฆษกรัฐบาลค่ะพี่เวสาร
0: ใช่มันเป็นรถวันเป็นทางการ
1: ใช่คืออย่างน้อยเวลาที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลาที่เขาจะต้องติดต่อเนี่ยเขาก็นอกจากเขาฟังรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ฟังโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะ
0: อ
1: ถ้าเขาไม่ได้สัมภาษณ์นายกมันก็เป็นหน้าเป็นตาม ันเป็นตำแหน่งทางการอยู่ค่ะ
0: ก็ดูแล้วคุณรัชดาก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วฉกาจฉกรรจ์นะนะที่ผมดูนะก็เป็นเรื่องปกติก็ประมาณนี้แถลงก็ประมาณนี้ถ้าจะตั้งนายกมีบทบาทขนาดนี้โฆษกเขาก็ต้องทำประมาณนี
1: ้คือ
0: แล้วก็ตั้งแต่ตอนตัดสินใจแต่งตั้งคุณรัชดามา

0: ม
1: แ
0: ั
1: ต
0: น
1: ่
0: ไม
1: ว
0: ่
1: ่
0: ไ
1: า
0: ด้ท้าทายอ่ะ
1: โฆษกเนี่ยต้องตามนายกตลอดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องไปกับนายกนายกไปไหนก็ต้องไปตลอด
0: แต่คน
1: ต
0: ที
1: อ
0: ่
1: น
0: อ
1: น
0: ย
1: ี
0: ู
1: ้
0: ่ข
1: ค
0: ุ้า
1: ณ
0: งหลังนายกส่วนใหญ่เป็นคุณกวางไตรสุรีมากกว่า
1: แต่ว่าคุณรัชดาก็ต้องไปเพราะว่าเราต้องทําหน้าที่ในเรื่องการแถลงกับข่าวแถลงข่าวกับสื่อทั้งหลายก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากประเด็นที่เขาคงเห็นว่าปัญหาในขณะนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ยังอ่อนนะทั้งๆที่ผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคือเชื่อว่าตัวเองทำเยอะทำมากมีผลงานมากแต่ว่าการแถลงหรือว่าการเผยแพร่เอาไปสู่สาธารณชนสู่การรับรู้เนี่ยทำได้ไม่ดีพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าปัญหาของรัฐบาลเป็นอย่างนี้นะการตัดสินใจก็มักจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนตัวโฆษกเปลี่ยนตัวคนทำหน้าที่เป็นโทรโขงจะได้ช่วยเอาของดีๆที่รัฐบาลมีอยู่เยอะแยะเนี่ยออกไปสู่สาธารณะก็รอดูบทบาท
0: จริงเหรอคะ
1: คือถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไงแต่ยกเว้นว่ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้ที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: เนี่ยอย่างผลงานล่าสุดก็ไม่รู้ว่าถ้าคิดว่าจะเอาคุณหมอเอกมาเพื่อที่จะมาอธิบายผลงานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตรงวัตถุประสงค์ป่ะเพราะอย่างล่าสุดที่ฉันไปดูกันข่าวของหมอเอกล่าสุดก็แล้วกันที่เฟี้ยวฟ้าพอสมควรพาดหัวของแนวหน้าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าหมอเอกฟาดเครือข่ายรากงอกบิดเบือนปมสปสช.ลั่นว่าหยุดปล่อยข่าวลือล้มบัตรทองโดยที่หมอเอกเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยบอกเรื่องสปสช.มีข้อความบอกว่าพอมีใครไปแตะแหล่งหากินของพวกเขารากงอกในสปสช.เมื่อไหร่เราจะเห็นเครือข่ายคนคุ้นเคยออกมาบิดเบือนว่าจะล้มบัตรทองบ้างจะให้ร่วมจ่ายบ้างบ้าบอผมจะชวนดูกันครับว่าร่างพรบที่แก้ไขเปรียบเทียบพรบเก่าที่เขาอ้างว่าจะให้ร่วมจ่ายเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เราจะต้องมาดูกันที่มาตรา5ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการกำหนดสิทธิของประชาชนสำหรับพรบนี้มาไล่ดูทีละวรรคเลยครับแล้วแกก็ลงวรรค1วรรค2วรรค3อะไรเนี่ยยาวพอสมควรแล้วก็บอกหยุดบิดเบือนการร่วมจ่ายได้แล้วมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ร่างพรบแก้ไขแกก็จะโพสต์เรื่องบัตรทองเยอะอยู่นะคะที่ไพศาลก็ดูจะเป็นคนที
1: ่น่าจะอยู่ในทีมที่ต้องการรื้อไอ้เรื่องของโครงสร้างสปสช.ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาต้องการรื้อคือมันไม่มีหรอกไอ้ที่ไปกล่าวหาว่าจะยกเลิกบัตรทองให้จ่ายให้อะไรนะไอ้โคแชร์อะไร
0: ให้ร่วมจ่าย
1: ร่วมจ่ายใช่ไหม
0: มีหรือข่าวนี้ดิฉันไม่เคยเห็นข่าวนี้เลย
1: มันมีแนวคิดและพูดกันถึงว่าคือเงินไม่มีแล้วไงอาจจะต้องกลับมาใช้ระบบร่วมจ่ายอะไรเงี้ย
0: มัน
1: มาจากสมมติฐานแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องการล้างโครงสร้างของคนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการอยู่ในสปส
0: ช.
1: แล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนข้าราชการประจำเข้ามาเพราะตัวตอนนี้ในส่วนของข้าราชการประจำเนี่ยถือเป็นเสียงส่วนน้อยอันนี้ก็มีการกล่าวหาว่าผูกขาดโดยกลุ่มคนซึ่งเป็นแล้วเป็นตลอดเป็นอะไรต่างๆเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มที่ผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ในสปสช.แล้วก็เอาเครือข่ายทักพ่วงตัวเองมาตั้งเนี่ยมันจะมีข้อกล่าวหาเนี่ยที่สู้กันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอาข้าราชการประจำมาก็กลายว่าคนที่กุมเงินกับคนที่รับเงินนึงก็เป็นคนกับคนกลุ่มเดียวกันแล้วมันจะไปควบคุมกันได้ยังไงใช่ไหมเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาดูโรงพยาบาลเป็นคนรับเงินสปสช.เป็นคนคุมเงินจริงๆแล้วไอ้การทานอำนาจตรงนี้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาข้าราชการมาสัดส่วนอยู่ในกรรมการที่ทำให้ไปกลายเป็นเสียงข้างมากได้ก็กลายว่าคนที่คุมเงินกับคนที่จะต้องเอาเงินไปใช้พวกเดียวกันก็ตกลงกันได้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรอย่างนั้น

0: จะมีผลกระทบต่อไอ้เรื่องกองทุนมันก็เนี่ยกำลังสู้กันอยู่หนักหน่วง
1: ตกลงว่าก็ไม่ควรให้ข้าราชการมาสิครับมันจะได้คานกัน
0: แต่ว่าที่เขาเสนอไปต้องไปดูในรายละเอียดดูแล้วกันเขากำลังสู้กันอยู
1: ่นะคะแล้วอย่างกลุ่มที่ชมรมรักสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นกลุ่มไหนอะคะ
0: เขาฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นสายข้าราชการน่าจะเป็นฟังชื่อน่าจะเป็นสายข้าราชการ
1: อดีตปลัดกระทรวงพร้อมด้วยอดีตประธานชมรมรพศรพทนำทีมแถลงตั้งชมรมรักสาธารณสุขเปิดช่องทางแจ้งร้องทุกข์ไม่เป็นธรรมให้เปิดชื่อไม่จะไม่เปิดชื่อคนร้องหวังจะรวบรวมหาข้อเท็จจริงส่งเรื่องดำเนินตามกฎหมายหนึ่งก็คือเรื่องจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สองการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล
0: ของสปสช.
1: ไม่ใช่ค่ะพี่เดชาลหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ที่ไม่หมายถึงว่าเขาจัดซื้อจัดจ้างของการ
1: จากของกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ใช่สปสช.เป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอดีตปลัดสาธารณสุขอดีตชมรมโรงพยาบาลศูนย์รวมตัวกันจัดตั้งชมรมรักษาสาธารณสุขเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณรวม40คนนำโดยอดีตผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราชนะอดีตคุณหมอณรงค์สะเมธาพัฒน์อดีตปลัดสท.ในแพทย์โสพลเมฆทนอดีตปลัดนี่แค่2คนนี่ก็หนักแล้วนะในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์อดีตเลขาอย.เยอะเลยค่ะพี่เอกสาร40คนก็จะตามในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลดีเห็นว่าได้หมอมาเป็นโฆษกรัฐบาลดีไม่ดีอาจจะต้องได้แถลงเรื่องนี้ค่ะ
0: ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู
1: ่น่าจะได้แถลงเรื่องนี
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
3: วันนี้ได้คุยกับทางเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าจะทำสะพานเชื่อมระหว่างอำเภออะไรนะคะกระแสสิน
2: สงขลาก
3: ระแสสินไปที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวานเราดิฉัน
2: มองภาพผิดไปเขาชัยสนเลยใช่ไหมอ
3: ำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงดิฉันมองภาพผิดไปค่ะพี่ไพศาลคือจากเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยพอข้ามฟากไปปุ๊บมันคืออำเภอสิงหนครและถัดจากสิงหนครถึงเป็นอำเภอกระแสสินขึ้นไปตรงนั้นน่ะคือทะเลสาบสงขลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่อำเภอกระแสสินเนี่ยข้ามไปก็คือเป็นพัทลุงไม่ได้ข้ามมาเป็นสงขลาส่วนคุณวีระวิศิกพงษ์อ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่กระแสสินยังไม่ได้ข้ามยังข้ามมาแล้วไม่ใช่เป็นสงขลานะเมื่อวานเราคิดว่าข้ามมามาเรียนสงขลาไม่ใช่ค่ะข้ามไปเป็นพัทลุง
2: ยังเป็นพัทลุงอยู่
3: ใช่ค่ะที่ฝั่งตรงข้ามเลยคืออำเภอ
2: เขาชัยสน
3: ตรงนั้นน่ะเป็นเขาชัยสนเป็นพัทลุงค่ะ
2: ครับวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายนเนี่ยศาลปกครองกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาการนัดฟังคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้เป็นที่จับตาอย่างยิ่งจากทุกฝ่ายเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งและข้อกฎหมายภายในองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อและโทรคมนาคมของประเทศซึ่งคาดว่าผลคำสั่งในวันดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางการทำงานและการบริหารงานภายในสำนักงานกสทช.ต่อไปก็คืออุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่าการไม่รับคำฟ้องนั้นชอบหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอฟังว่าพรุ่งนี้คำสั่งศาลปกครองสูงสุดจะออกมาอย่างไรนะฮะ
3: และในระหว่างที่ศาลได้บอกที่ตกลงว่าเราก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเขาประชุมกันแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้าง
2: ก็ประชุมไม่ได้ประชุมไม่ได้กรรมการ
3: ก็เดือดร้อนไปหมดเลยสิฮะ
2: กรรมการอย่างน้อย3ถึง4เสียงเขาไม่ขอเข้าร่วมกับนายแพทย์สรณะ
3: ค่ะ
2: นายแพทย์สรณะก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังทำหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นัดประชุมก็จะขอนั่งเป็นประธานไม่มีใครถอยเมื่อไม่มีใครถอยคุณสรณะก็บอกว่าผมต้องเข้าประชุมแล้วผมต้องนั่งเป็นประธานกรรมการ
3: ก็ไม่เข้าประชุม
2: กรรมการบอกว่าถ้าหมอสรณะมานั่งเป็นประธานที่ประชุมผมก็มานั่งแต่พร้อมที่จะร่วมประชุมทันทีถ้านายแพทย์สรณะตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมก็ยืดอย่างนี
3: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนมาแล้วที่ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นก็เสียหายกันไป
2: ครับ
3: แล้วคุณอะไรนะคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลที่รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยเขาไปเป็นบอร์ดน
2: ั่
3: งเป
2: ็
3: นประธานบอร์ดคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
2: เป็นประธานบอร์ด
3: โอ้ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ก็อยู่ที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านก็ตัด แต่งตั้งอันนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตอนนี้
3: ใคร
2: ร
3: ั
2: ฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คุณท็อปวราวุฒิใช่ไหม
3: ค่ะไม่ใช่ท็อปใช่ใช่ใช่
2: คุณท็อปวราวุฒิเขาก็เป็นคนเลือกไป
3: ไม่
2: มีอะไรซับซ้อนคิดว่าน่าจะเป็นคุณท็อปยกเว้นแต่ว่าจะมีใครมาคุยกับคุณท็อปด้วยก็แล้วแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่
3: ธรรมดา
2: ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นคนที่มีคอนเนคชั่นอยู่พอสมควรแล้วตำแหน่งของนายแพทย์ซอน่าก็ยังคลาคาซังอยู่นะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรครับ
3: ก
2: ็ยิ่งเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสุพนัทมีนชัยนันเขาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญนี่มันเกี่ยวข้องกับคสช.ได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมไอ้เรื่อง Data Center
3: ค่ะ
2: มันเป็นไอ้เรื่องของไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของกิจการด้านโทรคมนาคม
3: สุพนัทเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการเปิดช่องโหว่ให้กลุ่มทุนมาสร้าง Data Center กลางชุมชนโดยเลี่ยงทำ EIA ที่กทม.และกระทรวงทรัพย์ให้เร่งจัดโซนนิ่งอุดช่องโหว่กฎหมายก่อนเมืองจะพังคือสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเป็นส.ส.พรรคประชาชนนะคะเขาเปิดเผยถึงความกังวลต่อกรณีการก่อสร้างและการดำเนินกิจการศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าจากการร่วมตรวจสอบระหว่างภาคเอกชนกับสำนักโยธากรุงเทพเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการข้อมูลศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้วิธีขออนุญาตสร้างในรูปแบบอาคารคลังสินค้าซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องจัดทำร่างรายงานประเมินผลกระท

0: กรมสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าทรัพยากรน้ำการปล่อยความร้อนเสียงหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีตัวอย่างชัดเจนคือมีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งอนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่เก็บน้ำมันไว้สูงสุดถึง 4,600 ลิตรโดยอ้างว่าไม่ต้องทำ EIA นะคะและกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคลังสินค้าสามารถก่อสร้างได้ในทุกผังเมืองทำให้มีศูนย์ข้อมูลไปตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหรือใกล้ชุมชนได้อย่างสเปะสปะทั้งที่ในความเป็นจริงควรมีการจัดโซนนิ่งค่ะก็วันก่อนที่ฉันฟังคุณนะคุณปริพรคุณจูนซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง Data Center ดีหรือไม่ดีกันแน่แต่คือของ WHA เนี่ยของเขาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีกฎหมายเขาก็อยู่ห่างชุมชนอะไรก็ว่าไปแต่ที่คุณสุพนัทพูดเนี่ยติดกับโรงพยาบาลเลยกลางเมืองแล้วก็มีหมอที่โรงพยาบาลออกมาพูดว่ามันมีเสียงดังมันมีความร้อนเกิดขึ้นหมอไม่พูดให้รู้ให้รู้ว่ามันก็ต้องร้อนปล่องใหญ่ขนาดนั้นนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะไม่มีใครทำอะไรนะคะพี่ไพศาลแล้วก็กฎหมายของเราก็คือตีความว่าม
1: ันเป็นช่องโหว่มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเขาก็ขออนุญาตแค่เป็นไอ้โกดังคลังสินค้าอันนี้ขออนุญาตทำเป็นโกดังเป็นคลังสินค้า
0: แล้วก็เอาพวกคอมพิวเตอร์มาใส่ไว้
1: เพราะไม่ได้ติดไม่ได้มี
0: มันไม่มีเครื่องจักรอะไรนี่ฮะ
1: ที่จะต้องมาขอใบรอ4หรือว่าตอนทำ EIA อะไรต่างๆไม่มีไงก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตั้งอันนี้ปรากฏว่าอย่างที่เรารู้อ่ะมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นทำความเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ไฟฟ้าวันนี้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันก็อย่างเราผมเคยทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผมรู้ถ้าเราทำสถานีโทรทัศน์ปั๊บเราต้องซื้อเจนมาตวงใช่ไหม
0: สำรองไว
1: ้แล้วก็สำรองไว้ดีถ้าไฟมันตกไฟมันดับปั๊บเจนติดเครื่องยนต์จะดังปึ้งติด
0: ขึ้นใช่ค่ะใช่
1: กว
0: าดระเบิดขึ้นอย่างนั้น
1: แหละเพื่อเราก็รู้อยู่เพราะไอ้อย่างเงี้ยที่สุพนัทมีชัยนันท์เขาบอกว่ามันต้องตุนน้ำมันไว้ก็เข้าใจอยู่เพราะมันต้องมีเจนหลายตัวใช่ไหมมันต้องมีโอ้โหมันจำนวนเจนที่มันต้องมีเยอะมากเพราะมันต้องเตรียมสำรองน้ำมันไว้แล้วยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยไฟกระตุกไฟดับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาเจนเลี้ยงไว้เนี่ยมันมีโอกาส
0: ไปหมดเลยเกิดไฟดับขึ้นมา
1: ครับคราวนี้มันมีรายงานที่เขาไปสำรวจดูนะก็พบว่าใจกลางกรุงเทพมีที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยนะผมเห็นข้อมูลอยู่เมื่อเช้าก็ยังรายงานอยู่นะคืออ
0: าซีเอเนี่ยมีสองโกดังขาวกับดำหันหน้าเข้าหากันเลยอาซีเอเนี่ยชัดแต่ก็อาบอบนวดยังไม่รู้ที่ไหนนะจากอาบอบนวดและแปลงกายเป็น data center ที่ไม่เห็น
1: ก็ว่าตรงพระรามเก้าเนี่ยใกล้ๆพระรามเก้า
0: พระรามเก้า
1: ไกลไม่ไกล
0: ตรงสะพานลอยลงมาเลยป่ะฮะเข้าซอยไปหน่อย
1: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยเชี่ยวชาญสถานที่หรอกที่ไปบอกระบุพิกัดได้ชัดเจนก็เยอะท่านผู้ฟังบอกเอ้ยทำไมคุณไปสารรู้มากเหลือเกิน
0: ดิฉันยังรู้เลยก็นั่งรถผ่านทุกวันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมองดูก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรผ่านทุกวัน
1: คือเนี่ยเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะคุณอันที่เขาคือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลยเซิร์ชเข้าไปในเพจที่เขาเรียกว่า Data Center Map Bangkok Directory
0: ค่ะ
1: นะ data center map ที่แปลแผนที่เนี่ยนะ .com/thailand/bangkok หรือว่า datacenter.com datacenters.com/bangkok นะอันนี้เขาจะระบุมาเลยนะเขาบอกปัจจุบัน data center ในไทยได้กระจายตัวในเขตไม่ได้กระจายตัวในเขตอุตสาหกรรมห่างไกลสักเท่าใดนัก

0: แต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงเป็นอาคารสำนักงานและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีผู้สัญจรนับล้านคนโดยแยกเป็นแต่ละโซนดังนี้เนี่ยถ้าผมอ่านไม่จบผมจะเบรกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มัน 18:59
1: เบรกก่อนดีกว่าพี่
0: เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาว่า
1: ค่ะ
0: โอเคครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับ
1: ค่ะพี่เอกสารเชิญค่ะ
0: คุยกันนะฮะก็ที่ดาที่เขาเป็นแผนที่ data center map Bangkok นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็จะมีโซนรามคำแหงบางกะปิก็คือศูนย์ STT Bangkok 1 and 2 อยู่ในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิอันนี้เป็นจุดที่คุณอะไรมีนชัยนันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสุพนัทมีนชัยนันเนี่ยเขาบอกว่าทราบว่ามีการตุนดีเซลไว้มากถึง 429,000 ลิตรอะไรเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยแล้วก็จะมีที่เขตปทุมวันศูนย์ STT Bangkok 3อันนี้กลุ่มเดียวกันนะก็คือ STT Bangkok 1 and 2เนี่ยอยู่รามคำแหง28 แต่ว่า STT Bangkok Tree เนี่ยเขาอยู่ที่เขตปทุมวันเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการวันแบงคอกถนนวิทยุอันนี้โซนรัชดาพิเศษแล้วก็พัฒนาการเนี่ยก็จะมีศูนย์ของ True IDC อยู่ในอาคาร True Tower ถนนรัชดาพิเศษและอาคาร True Tower 2ถนนพัฒนาการขณะที่กลุ่ม AIS CSL ก็อยู่ที่อาคาร Cyber World CW Tower ถนนรัชดาพิเศษและศูนย์ The Cloud ถนนรัชดารามินทราเขตบุญกลุ่มคราวนี้มาโซนสาธรบางรักศูนย์ TCC Technology and AIM AIMS ก็อยู่ในอาคาร Empire Tower ถนนสาธรและอาคาร Smooth Life Tower ถนนสาธรเหนือรวมไปถึง NT โทรคมนาคมแห่งชาติที่อาคารแคทบางรักถนนเจริญกรุงอันนี้ก็ไปรษณีย์กลางเดิมใช่ไหมคราวนี้โซนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนี่ก็จะมีศูนย์ UIS and 1AS 1Aที่อาคารเบญจจินดาถนนกำแพงเพชร6และซอยลาดพร้าว3รวมถึงศูนย์เทเลเฮาส์แอนด์โปรเอ็นอันนี้อยู่ถนนริมคลองบางกะปิและถนนศรีนครินทร์อันนี้ที่เขารวมๆกันดูนะยังไม่มีพระราม9อยู่ในนี้นะพระราม9เห็นว่าเพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ2เดือนเพิ่งจะมาตั้งได้ประมาณ2เดือน
1: ค่ะเพิ่งเปิด
0: ครับ
1: นะคะโอเคนอกจากนี้อ๋อมันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คุณไอซ์รัชนกนี่เขาถูกฟ้องเขาได้รับหมายจากบริษัท
0: แผนบี
1: บริษัทใช่ค่ะแผนบีฟ้องเขาเมื่อวานนี้ที่เขาโพสต์นะคะว่าเอกชนฟ้องเขาดร.การดีโดนแล้วไอซ์รัชนกโดนแล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาไปที่ปปช.ค่ะไอซ์รัชนกเนี่ยไปพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณนำสำนวนพร้อมพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ค่ะคนที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้1นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE 2ปลัดกระทรวง DE 3เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4ประธานร่าง TOR 5เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ค่ะรัฐมนตรี DE ที่โดน
0: เอกชน
1: เอกชน
0: ที่เป็นเอกชน
1: Human Intelligence บริษัท Human Intelligence ครับลักษณ์บอกว่ายื่นเอาผิดรัฐมนตรี DE น่าจะ157นะคะเราเป็นปฏิบัติหน้าที่
0: ใช่157
1: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธอย่างชัดเจนกลับไม่ระงับหรือยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีลักษณะกีดกันการแข่งขันโดยระบุเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อ 6,000 จอคือ1,500สาขาจอใน50สาขา200จุดซึ่งมีกระชนเพียงไม่กี่รายที่เข้าขายมีบิลบอร์ด400จุดทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ระบุเรื่องที่เอกชนครอบครองจออยู่แล้วน่าสนใจต่อนะว่าปปช.
0: จะกล่าวหาที่มุกล่าวหาว่ามีประเด็นที่ดูแล้วอาจจะมีการล็อกสเปคใช่ไหม
1: ใช่ล็อกสเปคเพราะว่าการกำหนดว่าต้องมีจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าใครมีนี่คือคุณไอซ์เขาพูดนะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนพูด
0: ครับ
1: อันนี้คือในสำนวนที่เขาส่งไปยื่นกับปปช.ถามว่าคุณชัยชนกรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวไหมนะคะไม่อ่ะค่ะให้ก็ถ้าปปช.เรียกก็จะให้การตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าตกลงว่าที่เรียนเคยพูดว่าเขาจะพิจารณา2มาตราเลยตกลงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ไพศาลทั้ง151และ152
0: เห็นคุณอะไรนะ
1: ครับเป็นอาจารย์ที่โรงหนองเตย
0: คุณสาธิตคุณสาธิตเขาก็บอกว่า ขาจะเสนอทั้ง151 152เลย

0: 151ก็คืออภิปรายทั่วไปโดยที่ไม่ต้องลงมติไม่ไว้วางใจ152ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจจะนำส่วนหนึ่งไปอภิปรายก่อนโดยไม่ลงมติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะบริหารงานตามคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเลย์บอลไปวันๆไม่ได้เพราะปัญหาบ้านเมืองไปลึกมากชาวบ้านเดือดร้อนแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้ต้องเอามาพูดอย่างจริงจังนะคะปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้อยู่ตรงจุดไหนและจะเดินต่อไปให้บ้านเมืองรอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือ 7-9 อภิปรายงบนะคะแล้วเขาก็ยังมีเวลาต่อค่ะหรือ14กันยานี่ก็เป็นจุดเดือดอีกอันนึงนะว่ากกต.จะว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงรอ14กันยายนกกต.จะเอาไงกับหัวสว.แล้วเขาก็ยังมีเวลาที่จะทำงานทั้งเดือนตุลาและพฤศจิกาค่ะเดี๋ยวไม่ได้กำหนดวันไหนแต่รู้ว่าเขารอ14กันยายนด้วยน่าจะเป็นข้อมูลหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชัดเจนนะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสิบนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะพี่ภิสารดิฉันไม่ได้ฟังที่ท่านนายกพูดในสภาแล้วขอบคุณพรรคประชาชนบ่อยจนทำให้คนรู้สึกว่าเป็นการเสียดสีหรอคะยอมรับว่าไม่ได้ฟังช่วงนั้น
1: ผมก็ไม่ได้ฟัง
0: มันเป็นประเด็นขึ้นมาม
1: ีใครหยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรยังไง
0: ก็มีค่ะวันนี้คือคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยเขาก็พูดเรื่องที่งบประมาณที่รัฐบาลลงไปประชุมทางภาคใต้เนี่ยว่า 50,000 ล้านลงภาคใต้ประชาชนไม่ได้ติดใจตัวงบแต่ต้องการให้รัฐบาลให้พาดเป็นเป้าหมายชี้วัดที่คนใต้จะได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายว่าก็ได้คุยกันนอกรอบบ้างแล้วเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์พูดนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักข่าวถามว่านายกเนี่ยกล่าวขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งในการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินมีนัยยะอะไรหรือไม่คุณเท้งณัฐพงศ์
1: สื่อถามใช่ไหม
0: ก็สื่อคงรู้สึกแหละ
1: ครับ
0: ถ้าสื่อไม่รู้สึกสื่อก็คงไม่ถามแล้วที่สำคัญก็คือรัฐพงศ์ก็คงรู้สึกด้วยเพราะคำตอบคือนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่แล้วการสื่อสารที่คนคาดหวังจากคนเป็นนายกคือการพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าที่ใช้วาจาเชื่อเฉือนกันทางการเมืองด้วยการพูดประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อ๋อแสดงว่าคุณรัฐพงศ์ก็ตีความว่าน่าจะเป็นการพูดเด็บกันแน่กันแหน่อะไรอย่างนั้น
0: นักข่าวคงตีความก่อนเพราะนักข่าวเป็นคนถามก่อน
1: นักข่าว
0: ก็คงรู้สึกถ้านักข่าวไม่รู้สึกนักข่าวไม่ถามหรอกว่านายกเนี่ยพูดขอบคุณพรรคประชาชนหลายครั้งเนี่ยคุณรู้สึกอะไรไหม
1: ถ้านายกเขาต้องการสื่อให้ทั้งนักข่าวก็จับความได้อย่างนั้นแล้วก็คุณนันทวงศ์ก็จับความได้ก็แสดงว่านายกเขาก็สื่อได้ถูกต้องนะ
0: เพราะนักข่าวต้องจับต้องรู้สึกก่อนเพราะนักข่าวถามแบบนี้คือเขาขอบคุณคุณทั้งหลายครั้งอ่ะคุณรู้สึกอะไรป่ะนันทวงศ์บอกก็ควรจะพูดให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าจะเชื่อเฉือนทางการเมืองได้ประโยชน์เดิ
1: ม
0: ๆผมไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมเองถ้านายกจะขอบคุณในฐานะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นเดียวกัน
1: แต่ว่าก็เป็นตาบาปไปก็ต้องยอมรับสภาพไป
0: ก็ให้เขาทำแน่แน่ได้วันนี
1: ้เอาก็ตัดสินใจไปแล้วยกไปแล้วมันทำยังไงไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นตราบาปอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณอนุทินไม่ไปตอกย้ำอะไรก็เป็นใช่คุณอนุทินอีกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าไปเป็นร่วมรัฐบาลนะเขาก็คงไม่มีอ่ะนี่เป็นฝ่ายค้านมันต้องสู้กันใช่ไหมจุดที่มันจะ
0: ชนกำแพงจนหัวโนบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้าง
1: อัดเรื่องหัวสวงสวนี่ก็เรียกว่างานใหญ่นะแล้วนายกเขาถึงว่ากำลังใจเขาจะดูแสดงความว่าเขามีกำลังใจดีความเชื่อมั่นสูงก็ตามแต่ผมดูแล้วเรื่องนี้มัน
0: ออกอาการนะพี่สารเรียนไม่คิดว่านายกมั่นใจนะพี่ไพศาลดิฉันว่าตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลมาขึ้นเดือนที่6เนี่ยเรื่องนี้เขาเสียอาการมากที่สุดอะเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่ว่าของจริงอะก็ยังแจกงงแจกเงินก็พอผ่านๆไปได้ไอ้เรื่องนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมฮะประชาธิปัตย์ดันสามัคคีกับพรรคเพื่อกับพรรคประชาชนเวลาประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวอยู่นะคะดันจับเบื่อพรรคประชาชนได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยังมีใครอะมีพวกอดีตท่านวัดติงสมิธอาจารย์บวรศักดิ์ใครต่อใครไปนั่งพูดอีกอะฮะ
1: คนที่ดูเหมือนว่าก็ดูจะมีความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องที่
0: อาฆาตแค้นกัน
1: อาฆาตแค้นแต่ทางภูมิใจไทยก็ยังมีจุดยืนอะไรที่ต้องการให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลนะให้ศาลท่านชี
0: ้แล้วถ้าหากไปดูสื่อยักษ์ใหญ่อ่ะพี่ไพศาลคะหนักทุกวันสื่อที่ไม่ใช่คู่อาฆาตนะหนักทุกคอลัมน
1: ์ครับ
0: ทุกวันทุกคอลัมน
1: ์นี่ผมยังไม่ได้ไปดูลงรายละเอียดที่คุณอดีตกกต.เอาไปขุดคุยคณะอนุวินิจฉัยชุดที่อะไรนะ36อะไร
0: ค่ะ
1: ที่บ
0: อ
1: กว่า
0: ค
1: ุณสมชัยศรีทุติยากรอะไรเนี่ย
0: ศรีดร.นัทเขาเหรอคะ
1: รู้สึกจะไปให้สัมภาษณ์คุณนายบ้างใช่ไหมน่าจะไปให้สัมภาษณ์คุณนายมีเนื้อหาอะไรต่างพูดถึงว่าแจงมาเลยแต่ละคนที่ทางอดีตประธานกกต.ก่อนที่เขาจะพ้นวาระไปเขาไปเลือก
0: มา
1: ว่าจะเอาใครทั้งหมด7คนอ่ะแล้วก็เสียดการสมชัยเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเป็น OSK เขาเป็นศิษย์เก่า
0: ค่ะ
1: คุณสมชัยนี่คุณสมชัยน่าจะรุ่นเดียวคุณเนวินนะคุณสมชัยคุณวีระสมความคิดคุณเนวินเนี่ยพวกนี้น่าจะรุ่นเดียวกันเป็นสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็เป็น OSK แต่ผมไม่ได้ไป
0: ยิ่งชีพก็เป็นค่ะ
1: แต่รุ่นยังรุ่นเด็กรุ่นห่างกันไปเหมือนกับลูกของเสียเปื้อลูกคุณสมศักดิ์
0: ลูกคุณเฉลิมก็เป็น
1: อันนั้นอันนั้นเขาก็เรียนทางบ้านมันห่างกัน
0: ค
1: ่ะก็โอเคก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเรื่องนะเรื่องของสว.
0: ก็คุณอนุทินน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันกับเรื่องนี้
1: ครับเฮ้มันมีข่าวเรื่องหนึ่งนะคุณนันสื่อเวียดนามรายงานว่าโตโยต้ามอเตอร์เวียดนามได้รับอนุมัติโครงการลงทุนมูลค่ากว่า283ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 9,382 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 52,000 คันต่อปี บริษัทได้รับมติเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการลงทุนจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟูท็อกและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่12จากสำนักงานคลังประจำจังหวัดโตโยต้าเวียดนามจะดำเนินโครงการที่ครอบคลุมทั้งการประกอบและผลิตรถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์หลากหลายประเภททั้งยังมีบริการประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์และการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มขอบเขต ได้เพิ่มขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการประกอบและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Toyota การปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ 28.6 เฮกเตอร์หรือราว178ไร่ Toyota เวียดนามมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงานพ่นสีและโรงงานชิ้นส่วนโลหะในเดือนพฤษภาคม2027โรงงานทั้ง2แห่งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคาดว่าทั้ง2โรงงานทั้ง2แห่งจะเริ่มผลิตได้ในปี2029ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ก็คือชิ้นส่วนประกอบครบชุดในประเทศเวียดนาม
0: เป็นรถไฟฟ้าเหรอคะ
1: ก็เป็นรถพลังงานสันดาปแต่ว่าจะมีโครงการรถไฟฟ้าอยู่ด้วยในการลงทุนรอบนี
0: ้เจ็บปวดมากนะ
1: โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นบุตรหมายสำคัญในแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบ CKD ในเวียดนามรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วย การขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Toyota ที่มีต่อการลงทุนและการพัฒนาระยะยาวภายในประเทศ นายโอซามุฮิราตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota เวียดนามระบุว่าการรักษาเครือข่ายซัพพลายเออร์ของบริษัทและการเพิ่มสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเวียดนามจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านยานยนต์ของเวียดนามแล้วนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังคาดว่าจะช่วยสร้างงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มรายได้จากภาษีพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดฟูถอให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภาคเหนือของเวียดนามฟูถอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของฮานอยนะ
0: ค่ะ
1: ในเดือนมีนาคม2026 Toyota เวียดนามได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ณสำนักงานใหญ่จังหวัดฟูถอนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมอาคารสำนักงานและสายการผลิตใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ในเร็วๆนี้
0: ทำไมเขาไม่ผลิตในประเทศไทยอะคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ในเมื่อเราก็มีความชำนาญขนาดนั้นแปลกมาก
1: ก็เขาก็แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นฐานใหม่ฐานของโตโยต้านะก็เท่ากับฐานการผลิตเขาก็จะมีที่ไทยที่เวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซีย
0: อินโดนี่ก็เริ่มแล้วเหรอคะ
1: อินโดนานแล้ว
0: อ๋อมีนานแล้ว
1: รถโตโยต้าที่คนไทยใช้อยู่ซึ่งนำเข้าจากโรงงานในอินโดนีเซียนี่ก็มีเช่นโตโยต้า
0: อินโนวา
1: อินโนวาอาเวนซ่าเนี่ยอย่างน้อย2รุ่นเนี่ยก็คือจากโรงงานโตโยต้าที
0: ่อินโด
1: ที่อินโดแล้วก็ฐานใหญ่ของไทยนี่คือรถปิกอัพแล้วถ้าเป็นรถซาลูนก็จะเป็นเข้าใจว่าฐานใหญ่ของไทยก็จะเป็นพวกอัลติสพวกอัลติสพวกโคโรล่าตอนหลังก็จะเป็นพวกยาลิสพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามา
0: ครับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะเปิดเผยตัวเลขที่น่าวิตกสำหรับประเทศไทยนะคะว่าเรากำลังจะสูญเสียเรื่องเครือข่ายในการผลิตรถยนต์สันดาปของเราซึ่งมันมีซัพพลายเชนที่กว้างขวางแล้วก็แข็งแกร่งมากของประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 29,89 คันเพิ่มขึ้นถึง 122% คิดเป็น 35.46% ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่รถสันดาปนะคะพี่ไพศาลขายได้เพียงแค่ 7,600 คันรถไฟฟ้าขายได้ 20,000 คันรถสันดาปเนี่ยลดลงถึง 34% เห็นชัดว่ารถไฟฟ้ากำลังเร่งเคลื่อนอย่างเต็มที่เต็มกำลังส่วนรถยนต์แบบเดิมถอยลงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปดูที่โชว์รูม แล้วกลับไปยังโรงงานมันจะมีคำถามเกิดขึ้นรถไฟฟ้าขายดีมาก

0: เดือนกรกฎาขายได้ทั้ง 20,000 คันรถสันดาปแค่ 7,000 คันเองแต่ปรากฏว่าตั้งคำถามว่ารถไฟฟ้าที่ขายดีนั้นผลิตที่ไหนเพราะว่า7เดือนแรกของปีนี้เราขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้ถึง 125,411 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 100% ค่ะพี่ไพศาล 97.39% ขณะที่รถยนต์สันดาปใช้น้ำมันเนี่ยเราขายได้เพียง 46,924 คันหรือราว 37% ของยอดขายเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ของอุตสาหกรรมเพราะว่าการเติบโตของตลาดไม่ได้หมายความว่าฐานการผลิตในไทยกำลังเติบโตด้วยนะคะพี่ไพศาลรถ1คันไม่ได้สร้างมูลค่าแค่ตอนส่งมอบกุญแจให้ผู้ซื้อแต่มีโรงงานชิ้นส่วนเหล็กพลาสติกยางระบบไฟฟ้าแรงงานวิศวกรการขนส่งศูนย์บริการธุรกิจต่อเนื่องมากมายอยู่เบื้องหลังหากรถที่ขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นรถนำเข้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งย่อมไหลออกนอกประเทศขณะที่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศอาจไม่เติบโตตามยอดขายเขาจึงเสนอให้ทบทวนโครงสร้างภาษีรถค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีรายได้
1: ญี่ปุ่นก็เสียเปรียบ
0: น้อยมากเสียมากค่ะนะรถไฟฟ้ามีข้อดีอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการที่มันไม่มีการผลิตในประเทศไทยแล้วขายกันเป็นแสนๆคันแต่นำเข้าเท่านั้นเลยอ่ะก็เจ๊งหมดสิคะโครงข่ายทั้งหมดในประเทศไทยเรียนขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐวันนี้นะคะ The issues ที่คุณเจริญสุขริมบรรจงกิจเขียนไว้แล้วก็สัมภาษณ์คุณสุรพงษ์เนี่ยที่ทำให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่รีบแก้มันจะมีปัญหาตามมาคือการออกแบบนโยบายไม่ควรมองจึงควรที่จะมองไกลว่ารถประเภทใดคือสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาว่ามันเกิดการลงทุนจริงในประเทศเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เราสนับสนุนรถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าซื้อเข้ามาขายหมดเลยแล้วทำลายระบบการผลิตในประเทศไทยหมดเลยอะค่ะพี่ไพศาล
1: เห็นเขาบอกว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะ70%ยังนำเข้าผลิตจริงๆแค่26%ที่ผลิตและประกอบในประเทศเพราะว่ามันมียอดที่พุ่งพรวดขึ้นมามากก็เลยส่วนใหญ่ก็หลายรุ่น
0: รถยนต์สันดาปเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราผลิตลดลง 34.49% เหลือเพียงแค่ 92,000 คันในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 73.13% ค่ะเป็น 47,000 เราผลิตได้แค่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 73% ผลิตได้ 47,000 คันแต่เราขายได้ถึง 125,000 คันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดตัวเลขสิคะขายรถยนต์ไฟฟ้า7เดือนที่ผ่านมา 125,411 คันในขณะที่ทั้งประเทศผลิตได้แค่เสร็จ 47,000 คันเราเข้ามากี่หมื่นคันล่ะไม่เรียกว่าแล้วธุรกิจห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมรถเราไม่เจ๊งวันนี้เจ๊งวันไหนอะขายรถได้แสนสองหมื่นคันผลิตได้แค่สี่แสนเจ็ดอะค่ะก็เหมือนกับผู้บริหารโตโยต้าที่เขาพาดหัวที่เขาเขียนใน Facebook ว่าเราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมานะคะ
1: เนตะก็ไปแล้วนะ
0: คนใช้เราเสียซูซูกิไปแล้วได้เนตะมา
1: คนที่ซื้อใช้ก็ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปประคับประคองถ้าต้องเข้าศูนย์จะเข้าที่ไหนยังไง
0: ในบทความนี้เขียนดีนะคะประเทศไทยยังมีต้นทุนเดิมที่มีค่าทั้งโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนแรงงานฝีมือและเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกหากบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ดีรถไฟฟ้าอาจไม่ใช่ผู้ทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะเป็นสะพานพาอุตสาหกรรมเดินไปสู่อนาคตค่ะแต่เอ็กที่ทำอยู่ตอนนี้ซื้อเข้ามาใช้ล้วนๆขายแสนสองผลิตได้สี่หมื่นเจ็ดจากที่เราเนี่ยผลิตแล้วส่งออกกลายเป็นว่าซื้อรถก็มาใช้
1: มันก็มีสถานการณ์ที่เป็นตัวเร่งด้วยนะจังหวะที่เดือนน่าจะเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมที่มันเกิดการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันปรับพุ่งขึ้นไปพรวดเลยนะทำให้คน
0: ตัดสินใจเร็วขึ้น
1: ที่กำลังลังเลจะซื้อรถจะซื้อไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยอ่ะต้องเป็น EV ไปเลยนะก็คือคนซื้อรถ EV เนี่ยนะถ้าคิดว่ารถจะอยู่กับเราสัก10ปีนะก็คือคิดว่าใช้จนมันเป็นซากมันไม่ต้องไปคิดว่าจะขายต่อมือสองอะไรยังไงใช่ไหมเพราะ10ปีเนี่ยคือเท่าที่เขาการันตีไอ้เรื่องตัวแบตเตอรี่อ่ะที่เขาการันตีคุ้มครอง
0: ก็เหมือนซื้อโทรศัพท์ใช้อ่ะค่ะโทรศัพท์ใช้เสร็จคุณก็ทิ้งก็เท่าหมดอายุรถของคุณนั่นแหละ
1: ครับ
0: คิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วมันไม่คุ้มก็เหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้วไม่คุ้มอ่ะค่ะเหมือนกันอ๋อเนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกเราจัดรายการอะไรไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไปเป่าแซกดีกว่าคุณอิสระชนคุณอิสระชนมีด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนข่าวให้ใหม่ก็แล้วกันเอาข่าวนี้นะ
1: ค
0: ุณต้องชอบแน่ๆเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มาแล้วมาแล้วมหานครรอบทิศนะคะช่วง 19:30 จนถึง 20:00 นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะถ่ายทอดเสียงไปยังวิทยุสมทในเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคุณผู้ฟังอยู่กันที่ไหนบ้าง นะคะทักทายมาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ได้นะคะ
3: ครับผมนี่ไงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับพี่บวนคุณริษาพี่มีมีมี่นะครับมาแล้วค่ะประจำเราทั้งนั้นพี่สัสิมานะครับพี่ละเมียดสวัสดีนะครับนะฮะก็วันนี้70กว่าท่านนะครับที่ฟังสดอีกก็เป็นล้านเลยนะครับทางวิทยุ
2: เคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเคลมอีกแล้วเป็นล้าน
3: มาเดี๋ยวนะช่วง10อันดับนี้ก็นะจะใกล้ตัวมากขึ้นนี่นะครับมาข่าววันนี้มีอะไรเดี๋ยวรวบรวมมาให้รับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะมาเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ใกล้ใกล้ตัวเราก็คือฝนก็ยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะ
3: ใช่ไหมอากาศเป็นที่ช่วงนี้
2: ฝนยังตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะคะภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยให้ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะช่วงนี้เนี่ยทางสทนชก็คือสำนักเขาเรียกอะไรสทนชนะคะสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเขาเตือนแล้วแหละว่า4จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงให้ระวังเลยนะคะก็มีที่สกลนครบึงกาฬอุดรธานี5จังหวัดสกลนครบึงกาฬอุดรธานีนครพนมแล้วก็หนองคายด้วยให้ระวังนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีน้ำโขงเนี่ยจะสูงระดับน้ำโขงจะสูงขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง2เมตรถึง4เมตร88เซนติเมตร 4.8 เมตรอ่ะ4เมตร8เซนติเมตรก็เยอะนะโอ้จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีฝนตกหนักอยู่ตอนบนเนี่ยที่ของลาวแล้วก็น้ำจะไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีที่ลาวคาดว่าระดับน้ำที่หนองคายเนี่ยจะสูงกว่าระดับวิกฤต28เซนติเมตรแล้วก็บึงกาฬเนี่ยจะสูงกว่าวิกฤตถึง 1.1 เมตร22เซนติเมตรค่ะเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะก็ขอให้หน่วยงานแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาคือหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารให้เฝ้าระวัง4จังหวัดนี้นะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารแล้วระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเก็บของไว้เลย
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: นี่ใครมีทองเนี่ย15บาทเก็บไว้ในบ้านนี่เมื่อก่อนอาจจะแบบคือเขาอาจจะเก็บมาตั้งแต่บาทละ 7-8,000 บาทละบาทละ 10,000 กว่านะ
2: 600,000
3: อะไรอย่างเงี้ย15บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดูยังไม่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย15บาทมันเท่าไหร่พี่บาทละ
2: คุณ7คุณ 70,000
3: กลมนะ
2: จมกลมไปก่อน
3: โอ้โหก็เกือบล้าน
2: ใช่เกือบล้าน
3: มีทอง15บาทที่เกือบล้าน
2: เกือบล้าน
3: ล่าสุดที่นนทบุรีนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าช่วยด้วยครับคนร้ายเป็นสาว2ปีนบ้านเข้ามางัดเอาทองคํา15บาทนี้ไปครับพี่
2: เก็บที่บ้านเหรอ
3: เก็บไว้ที่บ้านก็อย่างที่บอกบางทีถ้าเรามีทอง15บาทเนี่ยตั้งแต่สมัยทองแบบบาทละหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบ
2: ปกติทองเขาก็ไม่ได้เก็บเข้าตู้เซฟหรอกเพชรต่างหากเขาจะไปเก็บทองในปกติเขาจะเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละ
3: ใช่นี่แหละนะครับเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าโอ้โหไปแจ้งความแล้วนะฮะ ให้ตำรวจสภ.บางบัวทองนะครับช่วยดำเนินการตรวจสอบเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจับภาพเอาไว้ได้ตอน 5:00 ที่ผ่านมานะครับเธอเนี่ยออกไปขายของแล้วก็กลับเข้ามาบ้านตอน 11:00 นพบว่าตู้เก็บของภายในบ้านแล้วก็ประตูชั้นล่างเนี่ยนะครับมีร่องรอยถูกงัดแงะทรัพย์สินหายไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งสร้อยข้อมือสร้อยคอจี้ทองคำแหวนทองคำนะครับแล้วก็เงินสดอีก 10,000 ทองเนี่ยน้ำหนัก 13.50 สตางค์โอ้โหนะฮะไปย้อนกล้องวงจรปิดดูเจอผู้ชายผมยาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในซอยนะแล้วก็กล้องของเพื่อนบ้านเนี่ยบันทึกภาพนะครับคนร้ายสะพายกระเป๋าเป้ปีนรั้วเข้ามาในบ้านตอนประมาณ 10:00 นกว่าโอ้นี่คาดกันนิดเดียวนะเพราะเธอกลับมาที่บ้านเนี่ยประมาณ 11:00 นคนร้ายเนี่ยงัดเข้ามาประมาณ 10:00 นกว่าๆนะครับสะพายกระเป๋าชุดดำนะนะก็เอาทรัพย์สินออกไปโอ้เธอบอกตอนนี้ขอให้ตำรวจช่วยหน่อยหมดตัวเลยครับนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะฮะนะก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจบางบัวทองนำกำลังไปจับกุมได้แล้วนะครับนายพีระโรจน์อายุ27ปีนะฮะรับสารภาพนะครับว่าเข้าไปก่อเหตุขโมยทองคำจริงติดหนี้ครับอยู่ประมาณ 50,000 บาทเล่นพนันแล้วเป็นหนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ก็เลยไปงัดบ้านหลังนี้ไม่คิดเลยว่าบ้านหลังนี้จะมีทองมากขนาดนี้
2: แสดงว่าคนที่ต้องการมางัดบ้านก็แค่เห็นว่าบ้านนี้มันถ้าทำเป็น
3: น่าจะมีปรากฏว่ามีเยอะกว่าที่คิดเลย
2: แหละต้องรู้จักอ่ะ
3: พอได้มาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าก็เลยแบ่งทองคำนะอันแรกไป2บาทไปขายได้เงินมา 130,000 ก็ไปจ่ายหนี้ละ 50,000 เหลือเงินสดอีก 80,000 ก็เตรียมไปหมุนนะเพิ่มกำไรหรือจะเป็นหนี้ต่อไม่รู้จะไปเล่นพนันต่
2: อ
3: โอ้โหนะครับถูกจับซะก่อนนะเจ้าของบ้านบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับตำรวจที่สามารถตามจับผู้ต้องหาได้เร็วขนาดนี้นะก็เดี๋ยวต้องดูแล้วครับว่าของกลางที่เหลือเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ไหนอย่างไรแล้วจะได้คืนทั้งหมดไหมนะครับเพราะเขาขายไปแล้ว2บาทนะ
4: ฮะมหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8ตอนนี้เขาบอกโควิดกลับมาระบาดอีกเนาะอย่างตอนนี้ที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้นนะประมาณ50คนแต่ส่วนใหญ่อาการก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่ามีผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดอีกหลายคนด้วยตอนนี้เรือนจำที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนก็คือแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็การควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำนะคะที่เรือนจำนางรองเนี่ยเขาบอก

0: จึงจำเป็นต้องหามาตรการด้านสุขอนามัยแล้วก็การรักษาแล้วก็แยกผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยเนี่ยให้อยู่ตามพื้นที่ที่กำหนดนะคะเพื่อจะดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็มีมาตรการให้แยกตัวออกมานะคะสำหรับมาตรการผู้ป่วยที่เป็นโรคหิดเนี่ยต้องย้ายผู้ต้องขังจากแดน2แล้วก็แดน3แล้วก็แดนแรกรับไปรวมไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแลด้านสุขอนามัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มด้วยต่างๆเหล่านี้ส่วนโควิด19เนี่ยมีผู้ต้องขังติดเชื้อประมาณ50คนอาการก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำเป็นต้องงดเยี่ยมญาติในแดน1แดน3แล้วก็แดนแรกรับเป็นเวลา1เดือนเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการไม่รุนแรงก็จริงแต่เรือนจำก็ต้องควบคุมโรคอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องปิดมาตรปิดนะคะการงดเยี่ยมก่อนอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวปิด30วัน1เดือนค่ะ
1: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ช่วงนี้คนพูดถึงอย่างที่พี่กวยบอกคนกังวลคนกลัวโควิดกันเยอะตามโรงเรียนเด็กก็ป่วยเยอะวันนี้กรมควบคุมโรคเลยต้องแถลงออกมานะครับแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยนะฮะออกมาดูก็น่าเป็นห่วงระดับหนึ่งแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคบอกว่าแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอัตราการป่วยตายของโควิดเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่า2ปีที่แล้วคือในช่วงเดียวกันเนี่ยนะครับอัตราการป่วยตายเนี่ยปีนี้คิดเป็น 0.2% ถ้าปีที่แล้ว 0.3% แล้วถ้าย้อนกลับไปปี67 0.4% นะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว15คนนะครับจากโควิดนะทำเล่นไปก็ถือว่าไม่น้อยนะพี่นะแล้วก็ป่วยสะสม 99,691 คนอันนี้นับถึง31สิงหาคมนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหามีคนติดโควิดแล้ว 99,691 คนเสียชีวิตไป15คนนะฮะแต่เขาบอกว่าที่น่าห่วงนะฮะวันนี้คุณหมอเนี่ยนะครับโดยคุณหมอเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะฮะของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับอาจารย์บอกว่าที่น่าห่วงตอนนี้พี่กล้วยไม่ใช่โควิดนะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าดูเทียบกันเนี่ยนะฮะถึง31สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยโควิดของเรา 99,000 กว่าคนใช่ไหมแต่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ 333,000 กว่าคนตายแล้ว48คน
0: โ
1: ควิดนี่ตาย15นะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นี่ทำคนตายไปแล้ว48นะก็ถือว่ามากกว่าแล้วที่สำคัญไข้หวัดใหญ่เจอมากในเด็กวัยเรียน 5-9 ปีนะครับกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ที่สำคัญ 90% นะฮะของผู้เสียชีวิตไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
0: ่สำหรับพี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะ
1: ก
0: ็พี่ต้องพี่ฉีดเกือบทุกนี่เลย
1: ถ้า65อัพเนี่ยได้ฉีดฟรี
0: อ
1: ยู่แล้วเข้าเป๋าตังค์แล้วก็เป๋าสุขภาพแล้วก็ระบุวันได้เลยนะครับแล้วท่านก็ไปตามศูนย์สาธารณสุขไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับไปศูนย์สาธารณสุขเพิ่งกดจองให้คุณพ่อคุณแม่ไปนะเม
0: ื่อ
1: เดือนที่แล้วเพราะใคร65ก็จองได้ฟรีเลยแล้วใครยังไม่ถึงก็อาจจะต้องยอมเสียเงินหน่อยเนา
0: ะ
1: บางทีก็400 500 600ก็แล้วแต่ก็ไปฉีดไว้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ย 90% คือคนที่ตายนะไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: คือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ใช่ว่าฉีดแล้วไม่เป็นนะติดแต่ว่าอาการมันจะไม่รุนแรงนะมันจะไม่รุนแรงโดยเฉพาะนี่แหละผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นจริงต้องฉีดอย่างเมื่อก่อนเวลาพ่อแม่พี่ยังอยู่เนี่ยพี่ก็ฉีดทุกปีเลยนะต้องฉีดเอาไว้
1: ใช่นะครับอย่างน้อยถ้าพูดถึงความน่ากลัวโควิดก็ระบาดแต่ไข้หวัดใหญ่คนติดเยอะกว่านะถ้าดูตัวเลขแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะคะเราจำกันได้ไหมว่าในเรื่องของไอ้เรื่องน้ำอ่ะนะที
1: ่เหมือนดินโคลนถล่ม
0: ดินโคลนถล่มที่ภูเขา
1: ในหนังเลยใช่ไหมพ
0: ี่เนปาลนั่นน่ะที่เนปาลเนี่ยน้ำท่วมฉับพลันเขาเรียกว่าอะไรถล่มพังถล่มของทานน้ำแข็งที่เทือกเขาฮิมาลัยนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วก็ทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กับอีก3คนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สิมีผู้สูญหายยังมากเลยนะ 4,462 คนภารกิจตอนนี้ก็ ทางกู้ภัยก็ยังคง

0: องเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังมวลน้ำเย็นก้อนหินเศษซากพังถล่มของทานน้ำแข็งเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะคะตอนนี้ทีมกู้ภัยก็กำลังค้นหาคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ100คนคือตอนนี้มีคนงานเหล่านี้เขายังติดอยู่ตามในอุโมงค์อุโมงค์ข้างบนเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องบินฮอขึ้นไปนะแล้วใช้อุปกรณ์ทั้งขุดทั้งเจาะแล้วก็ไประเบิดเปิดทางผ่านโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถอ่ะโอ้แต่เขาบอกบางทีก็สามารถนำแต่ว่าก็เป็นเพียงร่างผู้เสียชีวิตแล้วอ่ะคือเขาติดอยู่ในอุโมงค์อ่ะต้องคิดอวกาศรอดก็มันเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเนาะ
1: คร
0: ับโอกาสรอดมันก็จะเป็นมันน้อยลงเรื่อยๆอ่ะ
1: มันต้องปฏิหารจริงๆอ่ะ
0: ใช่น้อยลงเรื่อยๆเลยนะจริงวันนี้โฆษกกองทัพเนปาลบอกว่าตอนนี้เจ้าที่ยังเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยในอุโมงค์ต่อไปโดยการส่งทหารลงพื้นที่แล้วก็เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยนะคะตอนนี้เขาบอกห้องเก็บศพในเนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนเต็มความจุทางการจึงเริ่มฝังศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้หลายร้อยคนหลังจากเก็บดีเอนเอเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้ถ้าเกิดคนที่แบบลูกไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแล้วไปหายไปทำไงอะถ้าเกิดกลายเป็นศพที่ไม่ได้เก็บไว้ในห้องเย็นอะน้องไปฝังไว้เขาบอกก็เดี๋ยวใช้ดีเอนเอไปตรวจแล้วคงต้องขุดขึ้นมาแน่เลยน้องเนาะเพื่อจะได้เอาโห
1: แล้วก็หาร่าง
0: ใช่เพื่อจะหาร่าง
1: เรื่อง
0: ทุลักทุเลมากเขาบอกตอนนี้ก็ยังพบศพอีกอย่างน้อย17คนที่ถูกกระแสน้ำพัดไปไกลถึงพื้นที่ในอินเดียค่ะโอ้โหเขาบอกตอนนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากแล้วก็ยังค้นหาข่าวของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายต่างๆเหล่านี้โอ้ภัยพิบัติเหล่านี้นะคะใครจะเชื่อนะด้งนะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: นั่งดูสถิติใช่ไหม
15: ใช่ครับผม
14: ดูเศรษฐีใหม่เขา
15: เออนะก็อันดับ5ไปเลยแล้วกันนะฮะข่าวนี้นะวันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยคนที่ถูกสลากดิจิทัลในเป๋าตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่งวดนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น23คน
14: ค่ะ
15: คนที่ถูกเยอะที่สุดงวดนี้เนี่ย4ใบมีคนเดียวครับคนเดียวเลยที่ซื้อ4ใบแล้วก็เลขรางวัลที่1ได้ไป24ล้าน
14: ก็ถ
15: ือ
14: ว่าน้อยนะปกติคนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะซื้อเยอะกว่านี้นะ
15: ซื้อ10ใบ8ใบก็มีก็แล้วแต่แล้วแต่งวดแต่งวดนี้นะฮะแค่4ใบถูก3ใบมี2คนนะครับถูก2ใบมีคนเดียวแล้วที่เหลือนะครับถูกคนละใบคนละใบคนละใบเนี่ย19คน
14: แบ่งกันไป
15: เออแบ่งกันไปแล้วคนละ6ล้านนะเมื่อกี้คุยกับพี่กวยกับพี่ช้างอยู่นะครับว่าแม่ถ้าพวกที่1ใบนี่เขาขอสักนิดนึงนะขอสัก2ใบอ่ะนะกลายเป็นเศรษฐียิ่งกว่านี้อีกนะ
14: แต่พฤติกรรมอ่ะอย่างถ้าเกิดพี่เนี่ยเวลาซื้อในสลากดิจิตอลนะพี่ก็ซื้อใบ
15: นึงนะ
14: คือเลขละใบ
15: บางคนที่เข้าไปกดหาเพิ่มแน่เลยอ่ะ
14: ใช่
15: ไหมที่เอาไปกดเลขเดิมเนี่ยหาเพิ่มบางคนที่เจ็ด
14: อ๋อบางคนเขาจะกด
15: ติ๊กไปเลยใช่ไหม
14: แต่บางทีมันก็มีเลขนะมันถ้าเกิดซื้อแบบแรกๆนะก็จะมีของใหม่ก็มีใช่ไหม
15: มีแต่ต้องกดเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมกดไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับเนี่ยฮะ23คนที่ถูกรางวัลที่1งวดนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้ากองสลากบอกว่างวดของวันที่16กันยายนนะจะมีรางวัลที่1 31ใบแน่นอนทุกคนหวังจะเป็น1ใน31นะ1ใน31ใบนะครับอ่ะพรุ่งนี้ลุ้นกันนะฮะ6โมงเช้าม
13: หานครรอบทิศอันดับ4
14: เดี๋ยวพี่จะซื้อสักใบนึงพรุ่งนี้
15: นะพรุ่งนี้กดติดๆไว้พี่เผื่อดวงมันเป็นของเราม
14: าดูเด็กจบใหม่ว่างงานนะคะโดยธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กจบใหม่ถึงว่างงานนะเมื่อใบปริญญาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไปเขาบอกว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนทั่วโลกเลยนะเพิ่มขึ้นเป็น 12.4% ในปี2025ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็คือ67ล้านคนอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปีโอ้เด็กจบใหม่แล้วเนี่ยขณะที่เยาวชนกว่า257ล้านคนทั่วโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในการจ้างงานการศึกษาหรือการฝึกอบรมเขาทำงานเป็นนี่เจ้าของธุรกิจเปล่าบอกการหางานของคนรุ่นใหม่เนี่ยยากขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตช้าการสร้างงานใหม่แล้วก็ทักษะ ที่นายจ้างต้องการซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ AI เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะงานระดับเริ่มต้นบางประเภทนะคะเขาบอกว่าไตรมาสที่2ในปี2026เนี่ยพบว่าที่ประเทศไทยมีคนว่างงานอยู่ 400,000 คนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.95% ในจำนวนนี้เนี่ยมีอีก 192,000 คนเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนไทยเนี่ยยังคงเผชิญปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับความต้องการหรือคือสกิลอ่ะกับความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเปิดเผยเดือนกรกฎาคมปี2026นี่แหละบอกว่าแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,000 อัตรานะขณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยกว่า 25,000 คนก็อยู่ระหว่างการหางานแสดงว่ามันไม่แมทกันอ่ะคือเขาก็มีตำแหน่งงานอยู่แต่ที่จบมาเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้มันไม่แมทกันนะเนาะเออเขาก็บอกว่าใบปริญญาเนี่ยยังมีคุณค่าแต่ในตลาดแรงงานวันนี้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแหละประสบการณ์ทักษะเชิงปฏิบัติความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI แล้วก็ทักษะของมนุษย์เนี่ยกำลังจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะโอ้ AI นี่ก็กำลังจะเปลี่ยนงานแรกของคนรุ่นใหม่เลยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะจบแล้วก็ทำงานแล้วก็สอบบางคนเด็กเขาก็ทำงานก่อนเรียนจบด้วยซ้ำไปเป็นเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นคือเดี๋ยวนี้มันมีงานเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่ตำแหน่งงานนะด้งนะทั้งทำคอนเทนต์ไม่เห็นเลย
15: ใช่ใช่
14: คอนเทนต์ทำเห็นไหมได้ยอดเยอะๆไม่เห็นแล้วเพื่อนรักกันยัง
15: ช่องตัวเองเหรอเผลอนะ
14: รวยกว่าอีกอ่ะ
15: รวยกว่า
14: ดีแป๊บเดียวได้เงินล้านแล้วอ่ะ
15: ครับผม
14: อย่างวันก่อนพี่จำได้ไหมพี่กระพอยอ่ะพี่กระพอยเขาเป็นดาราใช่ไหมแล้วเขามีบ้านมีรถมีอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะ
15: คร
14: ับ เขาเร็วมากเลยอ่ะบางคนแบบความตั้งใจจริงความสนใจเนี่ยแล้วก็ความขยันอดทนนะแล้วก็จับจุดได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเร็วนะด้ง
15: ครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ3
15: อ่ะอันดับ3พาไปดูสาวทอมคนนึงนะครับมีปัญหาในชีวิตก็ตัดสินใจนะฮะรมควันตัวเอง
14: ด้วย
15: นะครับหนีปัญหานะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดู่จังหวัดเชียงรายนะครับตำรวจสภ.บ้านดู่นะฮะรับแจ้งว่ามีหญิงสาวนะครับนะก็ตัวแข็งแล้วล่ะเสียชีวิตมาไม่น่าต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมงแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบกระดาษ A4 นะครับเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินนะฮะสั่งเสียบอกว่าขอโทษที่ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่มีทางออกแล้วจริงๆรักพ่อแม่มากนะดูแลตัวเองด้วยไม่อยากเป็นภาระใครแล้วลูกมีหนี้สินที่ยืมจุดๆๆคนนี้นะมาประมาณ 100,000 บาทช่วยให้เงินพี่เขาไปด้วยขอโทษที่ทำแบบนี้ขอโทษที่ทำให้เสียใจบ่อยๆครั้งนี้สุดท้ายแล้วจริงๆโอ้โหเนี่ยฮะอย่างนี้พ่อแม่นะเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะพี่นะพอเมื่อวานแม่กับพ่อนะฮะเดินทางมาเจอศพนะฮะลูกเนี่ยนะฮะก็ร่ำให้แทบขาดใจเหมือนกันบอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้นแบบนี้ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายมาทำงานที่ห้างนะฮะเพิ่งกลับบ้านไปเนี่ยนะครับเมื่อ30สิงหาที่ผ่านมาก็เข้ามาโผล่กอดพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้แต่ตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะก็คิดว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะก็ได้แต่ปลอบเพราะว่ายังไม่อยากจะถามตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายลูกก็ตัดสินใจรมควันในรถเสียชีวิตโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
13: มหานครรอบทิศอันดับ2
14: เกิดเหตุของนักเรียนขาสั้นดงขาสั้นเปิดศึกกันกลางถนนเลยนี่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภ.บางปูสมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะนี่ก่อเหตุกันที่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรแพร่กษา2หน้าตึก38นะคะก็มีเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็มูลนิธิร่วมเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ไปเจอเด็กผู้ชายม.2 อ่ะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่แหละก็ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะคนแรกเนี่ยถูกมีดฟันเข้าที่แขนขวาอันนี้ได้รับบาดเจ็บหนักเลยก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือมีร่องรอยของการบาดเจ็บจากของมีคมแต่การไม่สาหัสสอบถามนักเรียนที่รับบาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ย มาขี่รถจักรยานยนต์มาทั้งหมด7คนแวะเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งพอจะขี่รถออกจากปั๊มเท่านั้นแหละก็ไปเจอกับนักเรียนมัธยมต่างสถาบันอีกฝ่ายก็เข้ามาท้าทายจะเอาป่ะจะเอาป่ะดองเอาป่ะ
15: เ
14: พราะตัวเองกำขับมา7คนก็บอกมันเลยต้องสื่อมันได้มาหาเรื่องค
15: ุ
14: ณคู่กรณีก็ไม่ชักอาวุธมีดขึ้นมาเลยแล้วก็ไล่ทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
15: มอต้นนะเนี่ย
14: มอต้นเนี่ยขาสั้นมอสองอ่ะ
15: คร
14: ับ
15: ผม
14: โอ้ยตายไปเรียนเดี๋ยวนี้มันก็เนาะต้องเนาะตำรวจก็เลยตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็วงจรปิดดูกล้องวงจรปิดด้วย
15: จะหมดอนาคตเอาหน้า
14: เนาะแค่มอสองเองไงแค่แบบว่าเ
15: ออ
14: ขับมาขี่มาเจ็ดคนไปเจอคู่ต่างสถาบันอาจารย์ป้าเจ้าป้ามีมีดอันนี้คือตั้งใจเลยป่ะหาเรื่องเลยอ่ะ
15: เนาะ
14: อืม
15: ครับหมดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะที่ติดตามกันพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอเรากันใหม่นะพี่ขุนนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
14: สว
15: ั
14: สดีค่ะ
11: มหานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิโกกลมสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามเพลงค่ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะช่วงต้นชั่วโมงหัวค่ำแบบนี้นะคะเคบอจากปลายกนกพรค่ะห้ามตัวจากมินตราอินทิราค่ะฟิชเจอริงกับออร์แกนิกนะคะและปิดท้ายด้วยมักอ้ายไลเดอร์จากกวางจิรพันธ์ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาซ่าลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้ววิมดาวมหานครเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์ค่ะนะคะก็ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรมาขอหลังไมค์กันได้ค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะเข้ามาแล้วช่องทางนี้นะคะไลฟ์สดกันอยู่นะเข้ามากดไลค์กดหัวใจรัวๆกันได้เลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วนะคะ SMS ที่เบอร์4 89400นะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยใครที่อยากจะเชียร์ศิลปินคนไหนนะคะแม่บ้านไหนด้อมไหนนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงกันได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะรวบรวมคะแนนด้วยนะช่องทางนี้หลังใหม่แล้วก็รวบรวมคะแนนด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาแล้วนะคะรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันที่1กันยายนนะคะอุ๊ยต้นเดือนกันยายนแล้วอ่ะเผลอแป๊บเดียวเองใกล้ๆจะแบบว่าปลายปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของใครหลายๆคนด้วยนะคะเป็นยังไงคะถูกกันบ้างไหมคะคุณผู้ฟังได้โชคได้ลาภกันบ้างไหมวันนี้นะคะมาบอกกันหน่อยสำหรับพิมดาไม่ได้ค่ะไม่ได้ซื้อไม่ทันค่ะรอบนี้งวดนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรองวดหน้าก็ได้นะคะงวดหน้ายังมีพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะพี่สำรองนะคะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องไบถามว่าธีรพงษ์หายไปไหนนั่นนะสิแล้วธีรพงษ์หายไปไหนแล้วไปสืบมาให้หน่อยเร็วพี่ปุญญวัฒน์นะคะสวัสดีด้วยพี่สำรวยก้าวพิทักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่ปัดนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะพี่พี่ตรินกฤตนะคะสวัสดีรุ่นน้อง BNK 48และ CGM 48ใช่ไหมใครเนี่ยสวัสดีใครเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่หนูเพ็ญภกากุลนะคะพี่โอ๋เนาะแล้วก็พี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็มีพี่เดี๋ยวนะพี่ปัดเจปัทมาใช่ไหมคะพี่แม่มนพกรนะคะพี่สำรองบอกว่ารอดรอดครับมีติดปลายนวมโอ้ยก็ยังดีนะยังได้โชคได้ลาบได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะเสียเปี๊ยกคนนำไงจะใครล่ะนะคะพี่ประยงค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วล่ะนะทักทายกันประมาณนี้พี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่วิจิตรทักทายแล้วเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคุณผู้ฟังพี่มาลายแย้มคลีพี่ดาวประสุขครับผมนะคะแล้วก็นี่แหละเท่าที่เห็นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆประมาณนี้นะคะหมดแล้วพี่จันเพ็ญที่ชอบด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ใครที่ไม่เคยโทรหน้าใหม่เลยหรือว่าโทรบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยติดเลยไม่เคยได้หน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยลองโทรมานะคะเพราะว่าวันนี้สายหน้าใหม่ก็ค่อนข้างบางเบาคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะไม่ถูกหวยแต่อาจจะได้คุยสายหน้าใหม่ก็ได้นะวันนี้หลังจบเพลงนี้มารับสายกันค่ะ

0: สองเพลงจัดให้เลยกันมาดิคะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะหาแฟนใหม่ใกล้ฉันจากเบลนิพาดาค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องพิมดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่วาสนาจ้า
0: พี่วาสนานี่เองพี่วาสนาโทรจากที่ไหนนะ
2: เรียกพี่วาสก็ได้จ้า
0: อ่ะพี่วาสโทรจากที่ไหนคะพี่วาส
2: จากประเวศจ้า
0: จากประเวศใช่ไหมทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้นั่งจิบเบียร์เขาช่องอยู่จ้า
0: เดี๋ยวเบียร์มีเขาช่องด้วยเหรอเขาช่องเป็นเบียร์เหรอเ
2: ออนึกเอาน
0: ึกเอาใช่ไหมนั่งจิบอะไรเย็นๆอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เป็นยังไงเอาฝนตกอุ้ยบรรยากาศกำลังดีเลยอ่ะ
2: โอ้โหสบายมากพัดลมไม่ต้องเปิดเลย
0: อ่าแล้วก็จิบอะไรเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะ
2: จ้า
0: ใช่ไหมอยู่กับใครคะ
2: พี่อยู่คนเดียวจ้า
0: เอานั่งจิบคนเดียวก็ได้เหรอเนี่ย
2: จ้าสบาย
0: สบายเลยใช่ไหมบิ้วอารมณ์คนเดียวได
2: ้จ
0: ้
2: า
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่วาด
2: พี่วาดขอเลือกกูช่างอำเภอของเจนนี่จ้า
0: ได้เลยอุ้ยเปิดผับเองด้วยนะ เออเปิดเพลงสนุกสนุกขอเพลงสนุกสนุกด้วยฝน ก็กำลังตกเลยใช่ไหม แล้ววันนี้พี่ว่าได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับเขาไหม
2: โอ้พี่ซื้อ02อ่ะ
0: โอ้ออกอะไรอ่ะ212ซื้อ02ออก212ใช่ไหมแล้วข้างล่าง
2: ไม่ร
0: ู้อ่ะข้างล่างพูดผิดเลขท้าย2ต
2: ัวเมื่อ2วันก่อนพี่สิรินทามาเข้ารายการน่ะ
0: ค่ะ
2: แกเคยบอกว่าแกฝันจะเห็นโรงกับอะไรนะรัชกาลที่4พี่ไม่ซื้ออ
0: ๋อจริงๆต้องเป็น04ใช่มั้ยต้องตีเป็นเลข04ใช่มั้ย
2: ใช่
0: นะ
2: พี่เจ็บใจตัวเองมากเลยอ่ะ
0: เจ็บใจละไม่เป็นไร
2: ใช่
0: เดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่พี่ว่า
2: ตรงๆเลยอ่ะว่าฝันรัชกาลที่4กับฝาโลงกับเลย
0: ใช่มั้ยพี่ทานี่เขาเจ้าแม่เหมือนกันนะเขาให้หลายงวดแล้วนะถูกกันหลายคนแล้วนะจากพี่ทาเนี่ยใช่มั้ย
2: พี่โง่เองอ่ะ
0: ทำไมไม่บางทีเราก็นึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะเป็นเลขนี
2: ้ใช
0: ่ไม่เป็นไรพี่ว่าเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม
2: ่โอ้โหคิดใจตัวเองมากเลย
0: นี่แหละวันนี้ดื่มเครื่องดื่มย้อมใจ
2: จ้
0: าแล้วก็เต้นสนุกสนุกไปด้วยนะคะ
2: จ้า
0: โอเคนะขอบคุณมากมากเลยนะพี่ว่าที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ
2: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวไปสนุกกันต่อกับเพลงนี้แหละเพลงมาแรงกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งขอเอวแรงๆ

0: นี่ล่ะค่ะโสดผัวทิ้งจากน้องกล้วยครองหอยโข่งนะคะน่าจะหยิบมาจากงานตลอนฮิตติดตลาดที่ไหนสักตลาดหนึ่งนี่แหละนะคะหยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะแล้วก็มีหลังไมค์ขอไว้ด้วยพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะคะวันนี้ได้ฟังแล้วนะโสดผัวทิ้งนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรายมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีใครไม่ถูกเลขถูกเบอร์บ้างนะคะไม่ถูกเลขถูกเบอร์ไปยังไม่พอนะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเหมือนกันนะคะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะจะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวค่ะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักประกันด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ

อยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
6: ครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ไอของไอจากไอมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์พี่แจ๊สศรีสะเกษค่ะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์อีกแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรเลยนะคะหรือว่ายังไม่เคยโทรติดหน้าไมค์เลยโทรมาได้ตอนนี้นะคะ022481366ค่ะโทรมาจองสายกับแป้งโกะคนสวยเอาไว้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะขอเข้ามาทางหลังใหม่อีกแล้วพี่พินจากลพบุรีนะคะจัดให้เลยละหมาดอารมณ์แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังเต็มที่เลยนะขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงหลังใหม่มาด้วยชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ

0: นี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19 มิถุนายน 2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาที่มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพได้แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการ

0: การที่ออก2แนวทางคือรูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่กับพิมดามหานครต่อนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึง4ทุ่มเลยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่เข้ามารอแล้วเดี๋ยวทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องพิมดาคนน่ารัก
3: นี่แล้วนี่ใครพูดคะเนี่ย
4: พี่หนึ่งลงก๊อกเองครับ
3: เอาพี่หนึ่งลงก๊อกสุดหล่ออุ๊ยวันนี้โทรมาจีบกันให้พิมดาฟังหรือเปล่า โทรมาจีบคนข้างๆให้พิมดาฟังแน่ๆเลยวันนี้มาฟังเขาจีบกันทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ก็กำลังฟังน้องพิมดาเปิดเพลงให้ฟังเลยครับ
3: นอนหรือยังใกล้จะนอนหรือยังคะหรือยังไง
4: ง่วงครับ
3: ง่วงแล้วเนาะเปิดเพลงกล่อมฟังไปเรื่อยๆนอนอยู่กับใครอ่ะ
4: อ๋อคืนนี้นอนคนเดียวเมย์กลับมาตีสามครับ
3: โอ้วันนี้ไม่มีคนข้างๆคนข้างๆไปทำงานกลับมาตีสามใช่ไหม

0: ไหม
1: ผม
0: อ๋อนะคะก็นอนฟังเพลงไปเพลินๆเนาะง่วงก็หลับไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ได้ถูกได้โชคดีกับเขาไหมถูกเลขถูกเบอร์บ้างไหม
1: ไม่ได้ซื้อครับ
0: อ๋อไม่ได้ซื้อเนาะเออนั่นแหละโชคดีไปเก็บเงินเอาไว้กินข้าวนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนึ่ง
1: อยากฟังเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบทุกเสียงทุกสายคนที่ทำงานเพื่อครอบครัวครับ
0: เนาะนะคะรวมถึงพี่หนึ่งด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดานะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: นั่นแหละแค่นี้เลยวันนี้นะช่วงนี้สโลแกนสั้นนิดนึงนะคะง่ายเลยเนาะ
1: คร
0: ับ นะคะเป็นกำลังใจให้นะวันนี้นอนหลับพักผ่อนเอาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปสู้ต่อเนาะพี่หนึ่งเนาะ
1: ผมครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ล้วค่ะ4เพลงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานทั้งหมดเลยนะคะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะคะถ้าในเด้อความฝันนะคะจากพี่ท็อปพสุพัฒน์นะคะเจ้านายชื่อกำเก่าค่ะจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็พี่มนแคนด้วยพลังงานจนค่ะจนให้พอเลยพาเรทชุดนี้เอาจนให้สุดไปเลยนะคะพี่วงราปนูนแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องปาวรีพรพิมลนะคะ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2 อยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟบ้างชั่วโมงที่แล้วมีใครตกรถไฟไหมคะชั่วโมงนี้รถไฟมารับอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเอาหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์นี้มากันเพียบเลยพี่พลสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญยายแสงบางนาพี่วาสมุทรปราการลุง935แท็กซี่พี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพันโอ้ยเดี๋ยวไอ้เมย์ทำอะไรเนี่ยหลังข้างหลังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอยู่นะเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่แจ๊สศรีสะเกษพี่นันเพชรบูรณ์พี่พินลพบุรีและพี่ขวัญสุโขทัยนี่นะคะเชิญเข้ามาเลยนะคะขึ้นรถไฟกันส่วนทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วก็รายงานตัวได้เลยนะคะน้องใบสไลเดอร์คนพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะลูกคิตตี้วังว่าลูกแชมป์สีสุโอ้โหมาเรียกแม่ประมาณ10กว่าแม่ได้แม่รัวเลยนะคะมีพี่น้องบอมจอมซาพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะมา2ช่องทางเลยนะคะแล้วก็พี่ลำดวนเจ้าพี่ดาวพระสุขพี่เกียรติศักดาด้วยนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะพี่ณัฐนารีใช่ไหมคะอู้ชื่อพอจังเลยนะคะคุณแม่ปฐมามาทักทายก่อนนอนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่สอนจินดารัตน์พี่เอสุดหล่อพี่มิมี่ด้วยนะคะพี่สันทัศน์พี่เริญเจริญนะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครล่ะพี่สมหมายสุภาษิตด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มาทางนี้พี่ภัยศรีหวังผลด้วยนะคะน้องเบรเบรดเทียมน่วมนะคะลูกพี่บอรีนะคะนี่ลูกเยอะค่ะถ้ามาตอนกลางคืนลูกมาเต็มเลยนะคะพี่สุริยุสมานอัครเสรณีคุณพี่มิถุนายนนะคะนี่ชื่อเขายาวมากนะคะแล้วก็ยังมีน้องใบน้องใบทักทายแล้วเนาะพี่รองราชกระบังโอเครู้แล้วต่อไปด้วยพี่รองราชกระบังดีกว่าเนาะดูสนิทกันดีพี่สุกิจสังขาวนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สายชนจรัสกุลคุณแม่ธรรมิชาแม่แก้วนะคะแม่แก้วคนสวยอุ้ยรู้ชื่อเล่นคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่รักน้าแมวอ้วนนะคะหมดหรือยังพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะคะทางนี้ใครหนีดูนะคะหนีดูก็มานะคะแล้วก็มีหลายๆช่องทางนะพี่นิสาด้วยนะคะทางบ้านนะคะ TikTok ก็ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะหลายๆคนก็เข้ามาทั้ง2ช่องทางเลยเนาะนะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อทางบ้านดำได้เลยนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่สำรวยก้าวพี่ท้าเกือบไม่ทันแล้วนะพี่บอกมาขึ้นรถไฟอีกครั้งครับนี่ทันแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ปรางทิพย์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าขั้นหนึ่งนิดนะคะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะสังกัดMACHG นะคะใช่ไหมเราอ่านสังกัดเขาผิดหรือเปล่านะ MACHG นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่รัฐวิทย์อนันพรสิรินี่แหละนะคะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานี่เมื่อวันอาทิตย์นี้มีใครได้ดูไลฟ์สดไหมคะหรือว่ามีใครได้มาร่วมงานบ้างไหมนะคะพิมดาร้องสดๆให้ฟังเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร้องที่ไหนอีกหรือเปล่าด้วยนะน่าจะได้แหละน่าจะได้นะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในเดี๋ยวนะอยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะคะอยู่ในฮิตที่4นี่น้องลูกตาลก็มาร้องสดๆให้ฟังกันเหมือนกันนะคะเมื่องานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่านิทานให้ฟังกันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาฟังเรื่องเล่าจากพิมดากันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองนายหนึ่งเกิดเสียชีวิตยมบาลดูข้อมูลแล้วก็พาไปสวรรค์ได้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้ามากมายจากนั้นยมทูตพาไปดูนรกต่อค่ะเมื่อไปถึงนรกก็ได้เห็นสนามกอล์ฟบ่อนการพนันแหล่งบันเทิงมากมายจากนั้นก็พากลับไปสวรรค์แล้วก็ถามว่าอยากจะไปที่ไหนล่ะได้รับคำตอบจากนักการเมืองว่าอยากไปนรกเพราะเห็นมีเพื่อนเยอะแยะเลยยมบาลก็เลยพาไปที่นรกเมื่อกลับไปถึงนรกรอบนี้กลับพบแต่การทรมานขึ้นต้นงิ้วกระทะทองแดงนักการเมืองก็เลยโวยวายว่าเอ้าทำไมมันไม่เหมือนที่เคยเห็นเลยล่ะยมบาลก็เลยตอบว่าอ๋อที่เห็นก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นแค่การหาเสียงเป็นไงล่ะกรรมไหมทำอะไรไว้เป็นแค่การหาเสียงแล้วมันไปเกิดขึ้นจริงไงก็เลยต้องไปชดใช้ในนรกนะคะเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ได้เล่าเองนะนี่เขามีในเน็ตนะเอาเรื่องคนอื่นเขามาเล่านะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนหมดชั่วโมงเลยเนาะ2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันนะคะ10โมงนะมาแทนพี่ตราอีก1วันนะคะพี่ทารานะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกับพิมดาได้นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงมานั่งเฝ้ากันเหมือนเดิมเนาะให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: และ
2: ทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่

0: กิจเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมอบสำหรับคนขี้เหงาทุกคนคนไม่มีคู่ไม่รู้เขานอนกันยังไงเนาะแตงโกนอนยังไงอ่ะเธอนอนคนเดียวไม่ได้นะคนขี้เหงาจากพี่นีโน่คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: บบ iOS และ Android
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีเดือนใหม่นะคะกันยายนเดือนที่9 Hello September นี่อินเตอร์นิดนึงนะคะทักทายคุณฟังทุกท่านเลยนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีวันดีๆสัปดาห์ที่ดีของทุกๆคนนะคะอ้าววันนี้เริ่มต้นนะคะชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากับงานเพลงหวานๆมอบเป็นพิเศษสำหรับคนมีความรักนะคะเผื่อว่าเดือนนี้จะหายโสดนะจ๊ะเริ่มต้นมากับคนเริ่มมีความรักนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีค่ะแล้วก็ต่อด้วยรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนบอกว่าเปิดเพลงนี้เนี่ยรู้เลยนะคะว่าเจนไหนอะไรเงี้ย

ขอจองในใจนะคะตั๊กแตนชลดานั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Losa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะก็โอ้โหนะวันนี้หลายๆคนบอกว่าอากาศดีก็มีฝนตกบ้างแต่ไม่หนักเท่าเมื่อวานเนาะนะคะเมื่อวานรู้สึกจะเยอะมากกว่านี้นะวันนี้อากาศเย็นๆนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นนะอันนี้หมายถึงที่เนี่ยใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะคะกรุงเทพอสมทของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ที่ไหนนะคะฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรอากาศร้อนฝนตกอะไรหนาวเย็นอะไรก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะก็ฝากเข้ามาได้นะคะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิวหิวใจจองสายหน้าใหม่นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะสายชิวหิวใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมารับสายหน้าใหม่กันเนาะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบให้ใครวันนี้ก็จัดให้นะคะฝากเข้ามาได้เลยนะโอเคแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่ารับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็สามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายช่องทางนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดไปแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือก็ได้นะคะ mcot connect นะคะแอปนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกเหนือจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ฟังรายการอื่นๆจากทางอสมทของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากฟังเพลงสากลก็สามารถฟังในห้องข้างๆ Met 107นะคะ Met 107หรือว่าจะฟังเป็นข่าวกีฬานะคะก็ทาง Active Radio นะคะ99นะหลายคนที่เป็นคอกีฬาเนี่ยก็ฟังกันอยู่แล้วแหละนะหรือว่าจะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวนะ106.5 นะคะก็มีหลากหลายรายการนะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แอป MCOT Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นี่นะคะมานะตอนนี้สมาชิกของเราก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะนอกจากที่เราจะฟังทางวิทยุแล้วนะคุณผู้ฟังออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางแล้วก็ไลฟ์ด้วยทุกชั่วโมงนะทุกชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าบางช่วงเนี่ยคุณผู้ฟังบอกรับฟังวิทยุไม่ได้เข้ามาในเพจฟังได้แล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้สำคัญมากๆเห็นหน้าดีเจด้วยทั้งสวยทั้งหล่อนะคะบอกเลยว่าคลื่นนี้คัดหน้าตานะเอาจริงๆไม่เชื่อต้องเข้ามาดูนะคุณผู้ฟังที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ของเรานะคะเพื่อจะได้เป็นการแหละคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันนะคะว่าที่หนูพูดคือเรื่องจริง เอาไม่เชื่อจริงๆเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS นะคะข้อความมือถือเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะ4689400นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยมีใครส่งเข้ามาแล้วบ้างนะคะอ่านเดี๋ยวอ่านนิดนึง SMS นะต้นชั่วโมงโหนี่เขาส่งเขาส่งมาขิงหรือยังไงนะเขาบอกว่าขอบคุณครับผมถูกหวยปัดเถอะนี่คุณส่งมาขิงนะคะไม่ลงชื่อด้วยนะคะก็แสดงความยินดีนะคะแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้นะคะส่วนใครที่วันนี้อาจจะไม่สมหวังไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกหลายงวดนะคุณผู้ฟังนะคะก็เหมือนกันดีเจก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็อาจจะลาสักวันนึงนะคะไม่จัดรายการ แต่ว่าอะไรเจอกันแสดงหมายความว่าไม่ถูกนะคะก็ทำงานกันต่อไปเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเข้ามาบอกดีครับพี่ตาลขอเพลงรักคงยังไม่พอเวอร์ชันพี่หญิงทิติการนะจากน้องโบนัสนะคะขอบคุณค่ะด้วยนะได้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ022481366จ้ะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายนะไมค์กับสายชิวหิวใจนะคะจัดหนึ่งงานเพลงน่ารักเพราะว่าเจ้าของเพลงเขาน่ารักมากทำไมไม่ใช่ลูกตาลชนิชา สี่สาว My Eyes นะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบน่ารักมากๆเพราะว่าล่าสุดในวันอาทิตย์ก็เพิ่งเจอกันนะคะที่งานมหานครแฟร์ด้วยนะคะแล้วเพลงนี้เขาน่ารักมากจริงๆ

เดี๋ยวนะช้างวางยาหรือเปล่าเนี่ยช้างอืมยังไม่ใช่ช่วงมหานครไลฟ์นะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ฟังหรอกอันเนี้ยอืมตีมือช้างสักทีสิเนี่ยคือใช่มาเขามาแต่ว่ายังไม่ให้ฟังยังไม่ให้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงนี้แหละเดี๋ยวหาก่อนนะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นี่ไงรายการสดอ่ะเป็นยังไงล่ะอืมนะคะเดี๋ยวนะมายอายเซคอน่ารักมากนะสี่สาวคุณผู้ฟังนะคะจากแกรมมี่โกแกรมมี่โกนะอุ้ยนะคือความน่ารักที่เสียงก็ดีมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เต้นด้วยน่ารักสุดๆเลยอืมไม่เชื่อไม่เชื่อไปดูได้นะคะ YouTube น่ารักมากแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุด เอออยู่ไหนล่ะเออนี่แหละมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยนะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะ02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะรออยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะสายชิลฮิลใจรอสายอยู่เออ น้องหนูดิวค่ะพี่ช้างไปไหนอ่ะไม่รู้นะคะเนี่ยแล้วหาไม่เจอด้วยนะล่าสุดนะคะไม่ ชีวิตไปไหนแล้วล่ะใครเอาไปซ่อนใครเอาไปซ่อนใครเอาไปซ่อนก็ไม่รู้เนี่ยจะได้เปิดไปล่ะเดี๋ยวได้เปิดเพลงอื่นแทนเอออ่ะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเก็บไปไหนอยู่ไหนคุณอยู่นะอ๋อโอเคโอเคแป้งบอกว่าหาให้แล้ว คุณผู้ฟังรู้ไม่คุณอันนี้มันอันชื่อเดียวกันแล้วก็จะเป็นแบบมหานครไลฟ์เมื่อกี้ที่เปิดชื่อเดียวกันเลยนะจริงๆเหรอเอออยู่ในนิวริฟนะจริงจริงๆน้องเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเปิดมาสวัสดีมาเมื่อกี้สวัสดีค่ะมันเป็นไลฟ์อะหรือว่าอันนี้ปะอันนี้ใช่ไหมเออน่าจะอันนี้โอเคโอเคมาพร้อมแล้วค่ะสี่สาว My Eyes นะคะสัญญาคาเฟ่แล้วเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะจ๊ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ไหมโอเคจากสมุทรปราการนะคะนะวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เนาะฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสวัสดีน้องอภิสิทธิ์ด้วยนะบอกว่าวันนี้พี่ลูกตาลสวยเป็นพิเศษดูสดใสแบบพักผ่อนเต็มที่เหมือนนอนมา13ชั่วโมงนะน้องอภิสิทธิ์บอกอันนี้ไม่มีอันนี้เติมเองนะคะขอบคุณมากๆแต่สวยเป็นพิเศษนี่จริงๆไม่จริงนะเพราะว่าปกติก็สวยอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องวาเหรอ
2: ใช่จำได้ไหม
1: จำได้ไหมเราเจอกันที่ไหนเอ่ย
2: มหานครแฟร์ไงวันที่30ไง
1: ที่ผ่านมาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: น้องวามาเจอพี่ตันตรงไหน
2: ที่เราร้องเพลงด้วยกันไงพี่ตัน
1: อ๋อหนูคือชื่อน้องวาเหรอ
2: ใช
1: ่ชื่อเต็มชื่ออะไรวาอะไร
2: นาวาครับ
1: โอ้นาวาโอ้โหชื่อสวยจังเลยเป็นยังไงบ้างคะไหนๆก็พูดถึงงานมหานครแฟร์แล้วนะสนุกไหมคะมันเป็นแบบว่ารีวิวงานหน่อยได้ไหมล่ะเป็นยังไง
2: ก็สนุกครับได้เจอทุกศิลปินเลยครับที่อยากเจอ
1: เนาะนะคะได้เจอศิลปินแล้วหนูก็คือกรี๊ดดังกว่าเพื่อนเลยนะกรี๊ดดังที่สุดในงานเลยนะ ค่ะปกติวาเคยมางานของลูกทุ่งมหานครบ้างแล้วหรือยังก่อนหน้านี้
2: เป็นครั้งแรกครับ
1: เป็นครั้งแรกเลยประทับใจไหมมากน้อยอย่างไร
2: ประทับใจที่สุดเลยครับผม
1: ใจที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามีโอกาสก็มาเจอกันอีกนะวันนะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเป็นเพลงพี่เต่าพุทธินครับ
1: ค่ะ
2: รักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาครับ
1: โอ้ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะว่าม
2: าให้ชาวอีสานครับ
1: มาให้ชาวอีสานเนาะโอเคได้เลยแล้วก็เห็นบอกว่าอะไรนะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอ้โอเคนะเดี๋ยวคราวหน้าต้องแบบมาจอยกันนะเพราะเป็นทีมเขาใหญ่ขึ้นเรื่อย
2: ๆครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณวามากๆนะจ๊ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่น้องวาจากสมุทรปราการแนะนำเข้ามานะคะงานจากเต๋าภูสินกับเพลงนี้รักขาที่พระบาทเวิร์นปลาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะนักงานเพลงสนุกสนุกเนาะพอได้ม่วนได้ฟ้อนกันนะคุณผู้ฟังรักขาที่พระบาทเวิร์นปลางานจากเต๋าภูสินนะคะคุณน้องวาจากสมุทรปราการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะนะทีมงานของเรารอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะวันนี้แป้งสแตนบายเรียบร้อยอยากจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะจ๊ะมาทักทายสมาชิกทางไลฟ์กันบ้างดีกว่านะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรบอกสวัสดีครับน้องตาลคนสวยพี่ฟังมาตั้งแต่คุณกัมพูรัชนีโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอเพลงกระเป๋าแบนเมียทิ้งเอ้าหรอกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่คือไม่แอดวานซ์ถ้าแอดวานซ์นี่ก็ต้องกระเป๋าแบนเมียทิ้งนะนะทักทายกันเข้ามานะคะน่ารักเชียวแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะคุณลุงบอกว่าผมถูกหวยเพราะรักดีเจจริงเหรอคือรักหนูปุ๊บนี่ถูกหวยเลยโอ้ความรักนี่นำพาเรื่องดีๆมาจริงๆนะแล้วก็สวัสดีคุณชัดด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกอยากฟังช่วงเพลงหวานเนี่ยบอกอยากฟังเพลงพี่เจมเรืองศักดิ์ไม่อาจเปลี่ยนใจหรอนะคะ200นะคะพี่หนึ่ง หยอกหยอกสวัสดีน้องบอยนะคะแล้วก็พี่อนุชาเนี่ยบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ผู้บ่าวดาวเทียมด้วยหนูอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางสปป.ลาวนะคะทักทายกันเข้ามานะคุณผู้ฟังทางต่างประเทศมีหลายที่เหมือนกันนะคะที่ฟังทางออนไลน์นะมีพี่ๆคนไทยที่ไปทำงานไปอาจจะไปมีครอบครัวนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ฟังทางออนไลน์ก็เข้ามาทักทายหลายคนอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไต้หวันนะคะเมื่อสักครู่มีทางอิสราเอลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฝั่งยุโรปเนี่ยช่วงนี้ก็จะทักทายกันเข้ามาเพราะว่ายังไม่ดึกมากนะคะทางมีสวีเดนมีเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะมีทางฟินแลนด์มีหลายที่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะนะสวัสดีคุณยายอ้อสามย่านนะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่วิชัยพี่สิงห์ทองพี่กัญญานะขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็พี่อุมาพี่อุมาพี่สุนี่ไงพี่สุนะคะทักทายจากทางฝั่งยุโรปเลยแล้วก็สวัสดีคุณเกียรติศักดาด้วยนะฮะบอกดีครับดีครับพี่เสรีนะพี่คมสันพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยแล้วก็หลายๆคนด้วยที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆคนอยากจะติดตามผลงานของตาลเพิ่มเติมจากที่เราได้เจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะคะลูกตาลชนิชาก็เสิร์ชหาได้ค้นหาได้เลยขอบคุณมากๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ก็แบบนะเขาก็ซีได้ม่วนจอยกันไปสักนิดหนึ่งนะคะขยับจังหวะก็อีกมานิดหนึ่งแล้วกันไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะคะมีจากทางไชน่าแต่ไม่บอกว่าเป็นใครเต่างอยเต่างอย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเตาง่อยนะคะไปกันต่อกับช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้อยากจัดเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะแต่ว่าความที่เป็นมหานครไลฟ์คุณผู้ฟังนะคะบันทึกการแสดงสดเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวก็คือชอบมากเพราะว่าวันนั้นก็ได้ฟังสดๆด้านหน้าเวทีน้องเพชรคทาวุฒิค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ร้องเพลงดีโชว์ก็ดีหน้าตาน่ารักเฮ้ยอันนี้สำคัญแฮชแท็กเพชรคทาวุฒิค่ะกับเพลงนี้จดหมายจากแนวหน้า

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้าม

0: ื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

ื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้มากับวานิพงศ์ให้จบเพลงนี้พักกันสักครู่นะจ๊ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2ค่ะ23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆอีก1ชั่วโมงนะที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยจ้ะจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องลูกชายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่กล้วยใช่มั้ยคะ
3: พี่ก้อยค
0: ่
3: ะ
0: ก้อยหรือกล้วยขออนุญาต
3: ก็พี่ก้อยค่ะ
0: พี่ก้อยนะนิ้วก้อยนะ
3: นิ้วก้อย
0: อ๋อนิ้วก้อย
3: จะขอนิ้วก้อยเธออ
0: ยากจะขอเพียงอยากจะขออ
3: ยากจะขอแค่นิ้วก้อยเธอ
0: นี่เด็กยุค90นะคะเนี่ย
3: ค่ะเฮ้ยเราฟังทุกคืนเลยอ่ะ
0: ใช่ไหม
3: พอดีป่วยอ่ะ
0: โอ้เป็นอะไรคะ
3: เป็นไข้หวัดธรรมดา
0: อ๋อโอเคแล้วทานยาอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะพี่ก้อย
3: ก็กดทานยาค่ะคงกดที่พี่โทรมาขอไปหมดแล้วหายไปนี่แหละ
0: อ๋อ
3: พี่ก้อยโทรมาหาน้องคนน้องเมย์
0: จ้ะ
3: สองคนจากน้องลูกตาล
0: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรมาคุยกันนะคะนะโอเควันนี้พี่กล้วยบอกว่าอยากฟังโอ้โหแม่ห้างมหาเสน่ห์แล้วมาบอกเรานะว่าไม่ค่อยสบายเลยแต่เพลงที่ขอเนี่ยมันจะอยู่นิ่งได้เหรอหนูถามจริงๆฮะ
3: อยากฟังว่ากัน
0: ได้เลยคือถ้าลุกขึ้นเต้นไม่ไหวหรือไม่สะดวกเต้นแค่นิ้วก็ได้นะเ
3: ต้นได้ค่ะนิ้วก้อยเลย
0: นิ้วก้อยโอเคพี่ก้อยหาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแม่ห้างมหาเสน่ห์ลูกแพรหมายไทยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็ไปสนุกกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆ
3: ส
0: ัน
3: ท้ายนรสิงห
0: ์ใช่ๆค่ะแต่ว่ามีสโลแกนอยู่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
3: จ้าอร่อยมาก
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: นี่อร่อยจริงไหมคะรีวิวหน่อย
3: อร่อยมากมากค่ะขนมปังก็อร่อย
0: ทานขนมปังก็ได้คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นเบรกฟาสต์เป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งของจะว่าของหวานก็ไม่เชิงแต่ว่ามันสามารถที่จะไปเป็นส่วนประกอบของแบบเมนูทานเล่นได้ด้วยอ่ะเนาะพี่ก้อยเน
3: า
0: ะ
3: ขนมปังขนมปังแล้วก็เราหั่นใส่กอกใส่โอ้โหอร่อยมาก
0: เนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวเนี่ยพี่ก้อยนะนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
3: ค
0: ่
3: ะขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงสนุกๆนะคะบอกเลยว่าคุณวอร์มเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวอร์มข้อเข่าวอร์มแข้งวอร์มขาสี่งานเพลงสนุกๆจะให้ในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงสนุกสนุกอุ้ยโจ๊ะกันเลยล่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะที่จบไปกับตอนลอกอค่ะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มและโชครถแห่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเอาเปล่างานจากมอสขมากบินนะคะส่งซิกวันเดย์บุ๊กสุภการนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงจากสายหน้าใหม่พี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะกับแม่ห้างมหาเสน่ห์เด้อจ้านะคะลูกแพรใหม่ไทยนั่นเองนะคะสนุกสนานนะคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้เผื่อว่ามีใครกำลังขับรถนะคะเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วกำลังโอ้รู้สึกเคลิ้มๆเลยนะจะได้ตาโตลุกวาวนะคะตั้งใจขับรถ หรือว่านะมีพี่ๆน้องๆบางคนบอกว่านั่งทำงานอยู่นั่งอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือเตรียมงานหรือใดๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่ายังไม่นอนเนี่ยนะก็มีเพลงสนุกๆให้เติม energy นะคะที่จะได้ทำนู่นทำนี่กันต่อนะมีเพลงอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราสวัสดีน้องคิวเองพี่เอกนรงค์นะคะแล้วก็มีพี่จรัสนะคะมาตอนดึกๆเนาะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่หนูเพียนนะพี่หนูเพียนพี่นันทาพี่นักรบนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะพี่สงวนศรีด้วยนะคะมาวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะจะให้เพิ่มเติมเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะจัดให้เลย
2: วันนี้ฝากด้วยนะครับช่วยไปฟังเพลงนะครับแล้วก็ชม MV

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองค่ะคุณผู้ฟังนะจะบอกว่าก็เพิ่งเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงคนแพ้เครื่องแบบแน่เครื่องแบบแบบไหนดีนะนะจะเป็นหน่วยไหนยังไงหรอนะอันนี้ไม่รู้แต่ต้องไปฟังเพลงนะคะคนแพ้เครื่องแบบนะจากพี่ดำรงวงทองนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะจ๊ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อค่ะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เอาเพลงสนุกๆกันเลยเนาะนะคะดึกแล้วหม้อหุงข้าวนะคะอยู่ในฮิตที่3ค่ะงานจากโจอี้โพสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการจากชินี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็อีก1เพลงกับเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะพี่อเนกนะคะแนะนำเข้ามากับฮิตที่1ของเราเอาที่บายใจเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีนั่นเองค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซัก

0: ให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: พี่นัทกิติสารนะคะเพลงนี้พี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมั้งเนี่ยนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเปิดให้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะที่ฝากเข้ามาทาง Facebook Live แต่ว่าวันนี้ Facebookตัดไปแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะมีความงองแงของระบบเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเพลงนี้จำได้ไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: ฮัลโหลดาวบอกลูกละ

0: สามผลงานเพลงมาแบบสนุกสนุกต้นชั่วโมงนะคะมาฟิลลิ่งแบบว่าเก่าๆกวนๆอย่างงี้นะสนุกสนุกนะคะสาวม่านเมกาแดนค่ะผลงานเพลงดาวมหาลัยนะคะตามมาด้วยลูกเทวดา ช่วงนี้เจอบ่อยเลย เจอบ่อยจริงเออไม่ขับย้อนสอนก็ขับกันเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสียงดังอุ้ยสุดจะทนจริงๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้ลูกเทวดาจากสนุกด้วยนะคะและปิดท้ายด้วยแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะชื่อวงก็ยากพี่แจ๊สนี่จะตั้งชื่อวงมันง่ายกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอนะคะแวนฟอร์หล่อเฟียวผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่าพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: มาแล้วนะคะช่วงนี้เที่ยงคืน18นาทีคุณผู้ฟังจ๋าอยู่กับเมธิชานะคะคนดีคนเดิมของคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะนักจัดรายการที่ดุ๊กดิ๊กขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ หลังจากงานที่เราเพิ่งเริ่มไปกันเมื่อวันที่30สิงหาเนาะเป็นกิจกรรมนะคะก็เลยนำมาฝากกันเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านเยอะเลยโดยเฉพาะอาหารการกินจริงๆก็อยากจะบอกว่าอยากจะแปะป้ายบอกเหมือนกันว่างดให้อาหารนักจัดรายการอ้วนแล้วเออนะแก้มออกหมดแล้วเนี่ยว้ายกลัวไม่รักไงเออนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังของเราก็น่ารักทุกๆคนเลยนะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ย้ำการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเป็นผลงานเพลงที่อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษอยากบอกรักใครคิดถึงใครนึกถึงใครได้ยินเพลงนี้แล้วนึกถึงเธอจังอย่างเงี้ยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านช่องทางนี้นะส่วนใครนะคะที่อยากจะให้เพลงติดชาร์ตนะก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะทักทาย Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปทักทายอสมทสกลนครระยองพัทยาชลบุรีอย่างเงี้ยนะเพิ่งไปทักมานะทักเขาตอนกลางวันเออเขาก็จัดกันปกติเราก็แบบเอ้ยเข้าไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นักจัดรายการแต่ละท่านก็น่ารักมากๆนะคะให้การตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเข้าไปก็สวัสดีจ้าจากอสมทกรุงเทพค่ะอย่างเงี้ยนะก็เป็นการเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกช่วมอะไรล่ะเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็เป็นเน็ตเวิร์กที่น่ารักมากๆเลยแล้วตอนกลางคืนแบบนี้นะคะก็สามารถฟังได้41สถานีทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะใครที่ฟังออนไลน์ก็ทักทายกันมาหน่อยนะใครที่ฟังทางวิทยุบอกหน่อยว่าฟังจากจังหวัดไหนนะคะและสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะจ๊ะสวัสดีพี่กู้ภัยทุกคนด้วยนะคะเร็วๆนี้เราจะมีงานทิ้งกระจาดเนาะในวันที่9กันยานะคะเจอกันที่อะไรนะสมุทรสาครเออนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปด้วยนะคะมีศิลปินเยอะแยะเหมือนกันที่จะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมิ้วอรพัชยานะคะขิมเบญญาพิต้าจตุรพัฒน์พี่กุ้งกะกะโปมีใครนะมีบุ๋มดอกแคทท็อปไลน์นะคะที่ลงชื่อมาแล้วนะแต่ที่เหลือยังไม่แน่ใจเขาคงกำลังเช็คงานกันอยู่ว่ามาได้หรือเปล่านะคะส่วนใครที่เป็นพี่ๆจิตอาสานะคะสามารถแบบทักเข้ามานะคะมาบอกหน่อยว่าตอนนี้วอสีอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงก็ขอให้วอสีรับลื่นทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงสนุกสนุกสักเพลงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าน้องช้างจัดให้เป็นเพลงที่กวนๆเหมือนกันเขาบอกแบบนี้ซึ่งน้องเมย์ไม่เคยฟังอันเนี้ยไม่เคยฟังจริงนะคะแต่ช้างบอกว่าอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังดูเพราะว่าไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะคะหนูก็แบบว่าจริงปะเนี่ยเพลงอะไร

ชื่อเพลงว่าข้าวใหม่ปลามันนะคะจากวิทูลใจพรมนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: ้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันเนี่ยน้องๆเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเงี้ยป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่ที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หาไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนา
1: ะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายแล้วอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปูนน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะขอมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: ะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องนี่บ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ฮึก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวเพิ่นก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวนี่เพิ่นไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ปะๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมา

0: ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นโอ้ขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
1: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
0: แม่นว่าอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อป่ะตัวภายตัวมันเด้อป่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคุณผู้ฟังเริ่มพิมพ์มาแล้วบอกว่าสัญญาณชัดเจนนะคะฟังทางวิทยุทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมนะคะบอกว่าสวัสดีกันทั้งนั้นเลยนะมารายงานตัวนะจ๊ะค่อยๆทยอยมาแล้วกันเนาะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เป็นเด็กชายต้นน้ำครับเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเบสิชาครับ
1: เป็นลูกศิษย์ของหนูเหรอคะ
2: คร
1: ับ หนูสอนวิชาอะไรคะไปไม่เป็นเลยไม่ได้คิดมาก่อน เอาเร็วๆสอนวิชาอะไร
2: สอนวิชาก็ปิดดีไซน์ครับ
1: หร
2: อครับผม
1: เลิกสอนไปนานแล้วเป็นลูกศิษย์ตอนไหนอะพี่ต้นน้ำเป็นลูกศิษย์น้องเมย์รุ่นที่เท่าไหร
2: ่รุ่นที่สองครับ
1: มั่วไปอีกยังอีกยังกันเองพี่ต้นน้ำสวัสดีจ้านะคะพี่ต้นน้ำเป็นกู้ภัยเนาะเออเป็นที่ไหนอะไรยังไงบอกหน่อยวอสี่ที่ไหน
2: ตอนนี้พอดีลงเวรมาแล้วครับผม
1: ครับผมลงเวรแล้วปกติอยู่ที่ไหนล่ะ
2: อยู่แถวสุวรรณภูมิครับ
1: เออเรารู้จักกันแต่คุณผู้ฟังเขาไม่รู้จักพี่ด้วยนี่เราเพิ่งเจอกันเน
2: าะ
1: วันที่30ที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอที่กรุงเทพอภิวัฒน
2: ์
1: เออจริงๆเนี่ยจะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยสอนพี่ต้นน้ำไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเออเรามีอาจารย์คนเดียวเราเรียนหลักสูตรเดียวกันมาเป็นหลักสูตรกู้ภัยอ่ะเนาะพี่ต้นน้ำวันนี้กำลังกลับบ้านหรอหรือว่ากลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วครับผมกำลังรอซักผ้าอยู่ครับ
1: รอซักผ้าซักให้ใคร
2: ซักให้ตัวเองเนี่ยแหละครับ
1: แล้วไปตากได้หรอฝนตกเปล่า
2: ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมีคนปักตะไคร้ให้แล้ว
1: มีคนปักตะไคร้ให้ใครใครปักให้
2: ก็น้องนักศึกษาหอพักข้างๆนี่เลย
1: ปักแล้วไปนึกว่าพี่ต้นน้ำปักเองจะแซวซะหน่อยไม่เอาละ แต่โอเคนะสบายดีเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีครับ
1: เออแล้ววันนั้นที่ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรไปก็ไม่ต้องเอาลงนะ เดี๋ยวหนูจะตามบล็อกไม่ทันแซวเล่นพี่ต้นน้ำวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: รักเธออย่างแรงครับ
1: ชอบเธออย่างแรง เราเนี่ยชอบเธออย่างแรงเนาะจากพี่นกอัธพลร้องยังไงอะคะ
2: ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งหัดฟังครับ
1: เอ้าแล้วทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
2: ้ก็รู้สึกเหมือนหลงรักคุณครูเมธิชาครับ
1: เป็นอะไรเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วแบบไปๆมาเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆเนี่ย
2: ไม่ใช่คือแบบคุณครูแบบชอบคุณครูแบบตอนมันชอบลูกนิกต่อให้นักเรียนดูครับ
1: ปกติก็จะแบบดึงแก้มใช่ไหมส่งสติกเกอร์ดึงแก้มมาเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆแคปจอเป็นคนอย่างนี้เราน่ะถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
2: ตื่นถึงโต๊ะครับ
1: เดี๋ยวตีเลยบล็อกนะบล็อกเฟซนะบล็อกเฟซนะชอบเธออย่างแรงมากให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋า
2: พ่อให้ทุกเสียงทุกสายครับที่กำลังฟังอยู่ครับทุกจังหวัดครับ
1: ครับผมครับนะคะเดี๋ยวขอดูกันนะว่ามีใครพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีบอกว่ารับฟังไลฟ์อยู่นะคะจากอะไรนะแก่งหางแมวคือไงนะสวัสดีพี่อมร

0: ด้วยนะคะอ่ะเพชรตอนน้ำอยู่ไว้อย่างเงี้ยแหละข้อหาร้องเพลงไม่ได้ทำไมไม่ร้องให้น้องฟังบ้างล่ะอ่ะเราเอาเพลงที่ร้องได้มีเพลงอะไรบ้าง
1: เป็นคนไม่ชอบไม่เก่งร้องเพลงนะครับพอดีคุณครูเมย์เขาไม่เคยสอนร้องเพลงอ
0: ่
1: ะ
0: หรอชอบเต้นหรอชอบเต้นหรอให้เลือกระหว่างร้องกับเต้น
1: เต้นก็ได้ครับ
0: ได้เดี๋ยวครั้งหน้าหนูมีคอนเสิร์ตให้พี่ต้นน้ำไม่มาเต้นหน้าเวทีหนูนะ
1: จะให้ตามคำขอครับ
0: แต่ร้องวาวอนนะ
1: ได้หมดครับ
0: แล้วให้เต้นนะ
1: ได้หมดครับ
0: โอเคขอบคุณพี่ต้นน้ำที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับผม
0: จ้าไว้เจอกันตามงานเด้อ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณที่โทรมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: โอ้ยนะจริงๆก็รู้จักกันเจอกันอบรมเนี่ยน่าจะ5วันติดๆก็คือเนี่ยพักค้างอ้างแรมอยู่ในค่ายด้วยกันตลอดนะคะมันเป็นหลักสูตรภัยพิบัติก็จะมีแบบตั้งแต่โรยตัวดับเพลิงกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยทางอากาศอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนด้วยกันเนี่ยแหละ5วันนะคะที่จังหวัดลพบุรีทัฟต้านะคะก็จะมีอาจารย์คอยสอนก็จะรู้จักกับพี่ต้นน้ำอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกและตกมาเป็น FC เรียบร้อยนะคะบังคับว่าจะต้องมาดูด้วยมาฟังด้วย หยอกเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้นะจ๊ะแนะนำมาโดยพี่ต้นน้ำจากสุวรรณภูมินะคะชอบเธออย่างแรงค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบเลย เพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่มีสบู่ดีๆนะคะแนะนำสุขสกินสบู่สมุนไพรนะคะสดชื่นมากดมแล้วหอมหอมกลิ่นดอกไม้ไทยนะจ๊ะเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะคะจะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมนะดอกไม้ไทยแบบนี้เลยอโรมามากนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะระหว่างวันได้ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัมนะคะ8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะคะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้ราคาเดียวเพียง999บาทนะจ๊ะก็ได้ไปทั้งหมดเลยทั้งแบบว่าสบู่8ก้อนเนาะทั้งครีมอาบน้ำแร่8ซองถุงตีฟองอีก8ชิ้นเนี่ยในราคานี้เลยค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอมแม่เนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะพาสาวๆมาฝากกันในช่วงนี้เพราะว่าเขาเพิ่งไปร้องมาในวันที่30ที่ผ่านมานี้นะจ๊ะกับสาวๆ My Eyes นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะคะก็นำมาฝากละกันเนาะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลค่ะ
3: วิเคราะห์

0: นครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กอดตัวเองในทุกวันแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองในทุกๆวันนะคะมือขวา

ไฟล์ฮักนะคะเออจริงๆแล้วก็สามารถเอาไปบอกคนอื่นรอบๆตัวเราก็ได้นะแบบรอบๆตัวบอกว่าเออเนี่ยเธอลองทำท่านี้ดูนะเอามือขวาเนี่ยแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวามันก็จะไขว้กันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะบอกให้ตัวเองรู้กระตุ้นตัวเองหน่อยนะเออจะได้รู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ให้อภัยเด็กน้อยคนนั้นจริงๆคนเราเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสองร่างอยู่ในตัวเราจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวอย่างเงี้ยเออสมมติเป็นน้องเมย์แล้วกันนะจะมีร่างที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวก็จะเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องแล้วก็จะมีเด็กน้อยในใจของเราเนี่ยเป็นคนน้องนะคะที่เรากำลังพยายามปกป้องเขาอยู่เช่นการป้องกันระมัดระวังต่อมเอ๊ะทั้งหลายแหล่นั่นแหละเออต่อมที่แบบว่าต้องระวังนะจะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวานะอันนี้เป็นสัญชาตญาณของพี่สาวเนาะส่วนน้องเนี่ยก็จะบอบบางนิดนึงนะคะต้องแบบว่าคอยดูแลประคบประหงมสักนิดนึงเจ็บได้ร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยคนเป็นพี่ก็อาจจะต้องแบบคอยดูแลกำกับดูแลน้องคนนี้หน่อยนะคะไม่ให้น้องอารวาสเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นหลายครั้งความเครียดความเสียใจของคนน้องเนี่ยเราเอาออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบางคนเนี่ยต้องแกร่งฉันต้องเก่งฉันจะต้องโอ้ยเป็นแบบคนเก่งคนแกร่งตลอดเวลาแต่พอถึงในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถอ่อนๆผ่อนปลนกับตัวเองบ้างทำไมเราถึงใจดีกับคนอื่นได้ตลอดเธอพอเพื่อนเสียใจเอ้ยแกยังมีชนะอะไรเงี้ยแต่ทำไมเวลาตัวเองเสียใจทำไมถึงไม่เหลือใครเลยล่ะเออเราก็ต้องให้รู้ตัวเองด้วยนะว่าเธอยังมีตัวเราอยู่นะเรายังมีพี่สาวคนนี้อยู่นะดูแลคนเป็นน้องด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของสาระดีๆกันดีกว่าเบื้องต้นนี่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะกับเข้ามาดูในเพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะช่วงนี้มีประเด็นที่เขาโพสต์กันใช่ไหมว่าพบการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าอะไรเดลต้าคอนอะไรไม่รู้อะเนาะ XBC ของรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่จะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเช็คแล้วเนี่ยเช็คก่อนนะเขาเรียกว่าชัวร์ก่อนแชร์นะคะก่อนที่เราจะแชร์อะไรในช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็อาจจะต้องเช็คข้อมูลกันนิดนึงเนาะจากรายงานของกรมควบคุมโรคนะคะสาธารณสุขเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังไม่พบรายงานนะคะที่ว่ามีเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่มีช่วงนี้แล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีเสนองดวันปีใหม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีผู้ป่วยโควิดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วยังมีอยู่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวอะค่ะเขาก็มีติดโควิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของสำนักข่าวไทยนะเป็นคนอื่นเขาก็มีการติดโควิดเหมือนกันแล้วก็เพิ่งหายอะไรเงี้ยเนาะก็ระมัดระวังตัวเพราะว่ามันยังอยู่กับเรานะคะไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการป้องกันตัวมันทำยังไงเนาะก็แค่ใส่แมสนะคะทิ้งระยะห่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลให้อยู่ห่างๆอะเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่เข้าใจสำหรับผู้ที่เริ่มอาการป่วยนะคะถ้าใครมีอาการแบบทางเดินหายใจมีไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลียนะคะให้ยึดหลักไว้เลยว่าป่วยก็พักลดการใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิของเราอะภูมิคุ้มกันโรคของเราเนี่ยมันตกต่ำลงนะมันก็เวลาเราไปเจอคนที่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราไปเจอคนที่เขาแบบป่วยอย่างเงี้ยเราก็ยังแข็งแรงต่อสู้กับโรคได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอเนี่ยนิดเดียวก็ติดนะแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงพกไว้ก็ยังดีอยู่นะพกสเปรย์พกเจลเอาไว้นะคะอย่าประมาทเนาะเพราะว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนใช่ไหมยังต้องพึ่งพาการทำงานของตัวเองอยู่ถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่มีรายได้ขึ้นมาในวันนั้นมันก็เดือดร้อนดังนั้นนะคะตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคุ้มครองเรานอกจากตัวเองคุ้มครองตัวเองเนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะกับโรคที่จะเกิดขึ้นส่วนโรคอีกโรคนึงนะคะที่ตอนนี้คนไทยเป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะกับอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ผ่านแบบหัวใจมันตีบอะเหมือนท่อมันตันอย่างเงี้ยนำไปสู่การกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะมันก็จะมีอาการอย่างเช่น

เจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายสังเกตตัวเองด้วยนะไปที่แขนไปที่กรามตรงเนี้ยแล้วก็ใจสั่นนะคะเหงื่อแตกหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะถ้ามีอาการนี้รีพอร์ตแพทย์นะคะอย่ามัวแต่คิดว่าวันนี้ฉันคงพักผ่อนน้อยแน่เลยจะบอกว่าเสียชีวิตมาหลายรายแล้วนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเงี้ยระวังนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจค่ะวันนี้นะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะกับราชาเงินผ่อนนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366เบรกสักครู่แล้วเจอกันค่ะ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะและตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้ก็มารออยู่แล้วสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
3: ีด้วย
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
3: ขับรถอยู่ครับ
0: ขับรถอยู่นะ
3: ครับ
0: ได้แวะจอดข้างทางไหม
3: แวะแล้วนี่ลุงบอกมานี่
0: แน่ใจนะ
3: คร
0: ับ แนะนำตัว
3: บอกมารอพูดใต้กับถูกเบยู
0: ่ช่วยด้วยพูดช้าๆนะหนูฟังภาษาใต้ไม่ค่อยออก
3: หนูคนนั้นพูดจัดแต่เดียว
0: ถ้าเป็นพี่โอ๊ตคันนี้จะได้พี่โอ๊ตเขาฟังภาษาใต้ได้พูดใต้ได
3: ้คร
0: ับ แต่น้องเมย์จะติดนิดนึงนะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้าเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายใจรักทองมา
0: จังหวัด
3: นครศรีธรรมราช
0: ฟังทางไหนจ๊ะ
3: 95 FM
0: ฟังทางวิทยุเหรออ
3: ะไรครับ
0: ฟังทางวิทยุเหรอคะ
3: ครับผมนี่ตอนนี้ลุงขับรถอยู
0: ่ก็ต้องลุงขับรถอยู่แล้วลุงคุยกันหนูทำไม
3: อ๋อลุงขับรถมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีตัวช่วยอ่ะ
0: ใส่สมอลท็อกเปิดลำโพง
3: ครับ
0: ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีสมาธิขับรถ
3: มันมีอะไรอ่ะนี่ลุงขับสบายมากวันนี้เราใช้ตัวช่วยแล้วไม่ผิดกฎหมาย
0: ผิด เดี๋ยวเถอะอ่ะๆๆวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เหนื่อยไหมคนดี
0: มีพี่เป็นแฟน
3: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
0: ได้ไงต
3: ่อลูกเบี้ยไม่ได้มองจังมองเตี้ยเลยเดี๋ยว
0: ไม่เอาอ่ะคนขับรถไม่ให้คุยด้วยหรอกมาขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเร็ว
3: อะไรนะ
0: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
3: ได
0: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
3: อะไรนะ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผา
0: พันท้าย
3: พันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเค
3: โอเค
0: ไม่มีแล้วโว้ยเหนื่อยไหมคนดีมอบให้ใครคะ
3: เหนื่อยไหมคนดีมอบให้คนที่บ้านน่ะ
0: ขับรถเถอะ
3: ได้ขอบคุณครับ
0: เบอร์โทร
3: มาคุยกันแล้วเมื่อปีที่แล้วโทรหาไม่ติดเลย
0: นั่นแหละ
3: มาติดปีนี้
0: เขา
3: หน
0: ้า
3: หมดปีแล้ว
0: ถ้าอยากคุยนานๆต้องห้ามขับรถ
3: ได
0: ้โอเคเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะ
3: ได้ลูกได
0: ้สวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะ
3: ขอบคุณมากที่ได้พูดกับลูกมีขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับโอ้ยคุณผู้ฟังเวลาโทรหาวิทยุเนี่ยนะขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะมันยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเวลาที่เราแบบขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยสมองมันต้องคิดไงว่าเขาถามอะไรแล้วก็ต้องตอบถูกไหมสมองเรามันก็ไม่ได้โฟกัสกับรถกับถนนเกิดมีมอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันตัดหน้ารถมีคนเดินผ่านโอ้ยอันตรายมันไม่ได้อันตรายแค่กับตัวเองนะมันอันตรายกับคนร่วมทางด้วยนะอันนี้เป็นห่วงนะคะส่งความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลุงรัตน์นะบอกว่าขอสายลูกเมย์มาแต่ไกลเลยได้เลยเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะครั้งหน้าจอดข้างทางก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะคะไม่เป็นไรหรอกแบบเข้าใจบางทีรีบไงต้องทำรอบบ้างต้องรีบกลับบ้านต้องไปทุนละนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะนะจ๊ะมาวันนี้เหนื่อยไหมคนดีมีเพ่เป็นแฟนจากพี่ไม้พี่ลมพรนะคะตามมาด้วยปริญญาใจนะคะต้องฮักให้สุดใจอีกหนึ่งผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกอะไรกันในช่วงนี้นะคะ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้จากจิ๋วสกุลชัยค่ะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจินตนาการนะคะผลงานเพลงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3ตัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้น

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทางไลฟ์นี่ถามกันเรื่องของคลื่นวิทยุเนาะว่าคลื่นไหนฟังอะไรยังไงบ้างอ่ะสมมติอยู่จังหวัดนี้ฟังคลื่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีพิมพ์เข้ามาถามกันบ้างเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการฟังออนไลน์นะคะก็ใช้แบบวิธีการฟังวิทยุแต่อาจจะไม่รู้คลื่นนะคะก็หาได้ก็คือเป็น MCOT นั่นแหละก็คืออยู่ในคลื่นของอสมทนะคะเครืออสมททั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน41สถานีก็คือจริงๆมันคือ40จังหวัดนะมันจะมีหลังสวนนี่แหละที่สิทธิพิเศษหน่อย มี2คลื่นมีชุมพร1คลื่นนะคะกับ 90.75 แล้วก็มีหลังสวน104.75 แล้วมีจังหวัดตรังใช่ไหม 106.25 นครศรีธรรมราชนะคะ 104.5 มีปัตตานี 91แล้วก็มีพัทลุง 95.75 ภูเก็ต 101.50 ยะลา 102.5 นะคะมีระนอง 100.5 สงขลา 96.5 สุราษฎร์ 102แล้วก็มีสตูล 93.25 นะคะแถวๆนี้เนี่ยกระบี่เดี๋ยวน้อยใจ105นะคะเมื่อกี้เขาถามมันมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรเงี้ยจังหวัดตรัง 106.25 หรออ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องประมาณนี้นะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะวันนี้จริงๆเท่ากับเมื่อวานแหละหาดใหญ่81บาทนะคะคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์นะคะอยู่ที่82บาทนะจ๊ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุน87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทแล้วก็น้ำยาง77บาท50สตางค์ค่ะSMS นะคะมีขอเพลงจากใจท็อปพัสุพัฒน์ด้วยจากพี่เบลนะคะน้องแมวไม่เห็นท็อปพัสุพัฒน์จ่อคิวฮิตเลยอะไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวยังไงแบบเดี๋ยวลองเช็คๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะสวัสดีพี่อาวัชชอบเพลงข้าวใหม่ปามันมากพอดีพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงอะไรหนีผู้หญิงไปหมดคือไงนะพอเจอหนี้สินก็หนีผู้หญิงไปหมดอ่าค่ะก็ดีใจที่ชอบนะคะต้องยกความดีความชอบให้กับน้องช้างด้วยช้างเป็นคนเลือกเพลงนี้นะคะลำพังตัวนักจัดรายการบางทีก็เคยฟังมั่งไม่เคยฟังมั่งขออนุญาตทักทายนะคะแฟนรายการผ่านแอปฟ้าบ้างแล้วกันเนาะสวัสดีพี่มะนาวหวานนะคะพี่จุ๊บแจงบอกว่าใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดแล้วค่ะเพิ่งเปิดไปเลยค่ะคุณพี่นะคะแล้วก็มีดีครับน้องเมย์นะคะสวัสดีไปยังพี่ไพโรจน์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วิชัยด้วยหนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วทุกคนฟังจริงป่ะเนี่ย เคยแบบกำลังเปิดเลยนะแบบเปิดเดี๋ยวนั้นเลยอะแล้วก็มีคนขอเพลงนั้นเข้ามาหนูก็แบบเอ้าฟังอยู่มั้ยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่ณภศรนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์ด้วยบอกว่าฟังอยู่ครับฟังวิทยุแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟค่ะบอกช่วงรายการส่งน้องเมย์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ๊ะพี่ลิงจ๋อสวัสดีค่ะพี่ลิงจ๋อมาใหม่ใช่มั้ยทักทายนะจ๊ะเพิ่งเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีพี่ธนาด้วยนะคะเห็นมา2แอปเลยนะพี่ธนานะพี่ลีโอสวัสดีค่ะน้องแวน Channel น้องไบรท์ยังอยู่เนาะพี่อภิชาติสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะพี่เลิฟนี่มา2ช่องทางเหมือนกันพี่สินชัยนะคะสวัสดีค่ะพี่จิรวรรณนี่มีโทรศัพท์กันกี่เครื่องคะเนี่ย มาทุกช่องทางเลยขอบคุณมากนะคะถือว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะสวัสดีพี่แอปเปิลด้วยนะคะบอกว่าน้องดีเจน่ารักตามุตามิค่ะสวัสดีพี่สำลีนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังคงอยู่ตอนนี้นะคะแบบว่ายังไม่ง่วงเลยเนาะน้องแชมป์โชคชัย4พี่ไกรวุฒินะคะสวัสดีค่ะน้องแชมป์ยังไม่นอนเนาะดึกแล้วเด้อสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะก้าวพิทักษ์นะคะพี่พยาวสวัสดีค่ะมีพี่บอลคมสันบอกว่าเพิ่งเข้ามานะจ๊ะพี่พิทวัชชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะไปแล้วจ้าหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะจากผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพียงชายคนนี้ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ในช่วงนี้นะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันในเรื่องพบค่ำ ช่วง 5:15 นาทีที่ช่อง Mcot นะคะอสมทของเราเนี่ยแหละผ่านทางทีวีนะจ๊ะไม่มีในไมโครเวฟแต่อย่างใดนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตนะฮะจัดไปแล้วกันนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะเริ่มต้นชั่วโมงครับฮิตมาราธอน3เพลงนะครับผมอ่ะก็แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นขอให้รวยของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์งานวัดบ้านเรานะฮะจากพี่กุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะฮะแล้วก็คิดถึงมันเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับทักทายครับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกนะครับช่างแจ็คเทวาพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีครับจากเชียงใหม่นี่จากพี่น้ำแข็งครับพี่สมโชคสวัสดีครับผมบอกว่าอะไรนะฟ้องหน่วยงานไหนได้บ้างครับคนขายลอตเตอรี่โกหกผมว่าพรุ่งนี้รวยๆครับยังไม่รวยเลยไม่เป็นไรครับอาจจะต้นเดือนหน้าหรือเปล่ากลางเดือนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสู้ๆนะครับพี่สมโชคเป็นกำลังใจให้นะฮะน้องลิซ่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับพี่พินโยพี่การะเกดนะฮะพี่ขาวดอนพี่ประสิทธิ์พี่ดาวประสุขนะครับพี่สว่างสวัสดีครับผมพี่ไพศีพี่เสรีแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่รักนะจักรู้นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่ศักชัยด้วยนะครับป้าแต่ป้าแต่พี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวี่นะครับมารายงานตัวครับผมนี่มาแล้วมาแล้วตอนนี้ครับทักทายครับทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไมอาร์
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กไซด์บิ๊กคัพอัพไซด์อร่อยเกินครับนะครับผมนะวันนั้นก็ได้มีโอกาสเจอกันนะครับในบูธยำยำใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาใน95นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีครับ
7: ฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่อม
7: ครับ
6: พี่อมอยู่เชียงใหม่เหรอ
7: ครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่อำเภอเมืองครับ
6: อยู่อำเภอเมือง
7: ครับ
6: วายนะครับผมอยู่สันทราย
7: อ๋อใกล้ๆกันสันทราย
6: อยู่ใกล้ๆกันเนาะ
7: ครับ
6: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
7: เพลงสาวบางกรวยครับ
6: สาวบางกรวยจากออนออลดีนะครับ
7: ครับ
6: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
7: มอบให้คนที่ฟังเพลง อยู่ตอนนี้คร
6: ับ ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เพลงนี้เลยนะครับน้องโอมนะ
7: ครับ
6: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ครับผมนี่น้องโอมน้องโอมนะครับจากเชียงใหม่นั่นเองนะฮะอยู่อำเภอเมียงซะด้วยอำเภอเมียงนะครับที่เชียงใหม่เนาะสาวบางกรวยครับจากออนออรดีนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆวง My Eyes ด้วยนะครับที่แบบมาแบบตั้งแต่แบบบ่ายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นกับวงแรกๆเลยนะฮะในงานมหานครฟามิลี่ของสปากาชาติไทยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเพลงเมื่อกี้ชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับสาวบางกรวยครับ On Already

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราพี่นโมพุทโธนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แดงกำนันแดงบอกมาดูกันสิมีใครบ้างสวัสดีนะฮะน้องลิซ่าครับพี่คณิษฐาพี่เสรีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับพี่วันวิสาครับพี่คำเตยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวพระสุขครับผมพี่นุเจริญนะครับสวัสดีไปถึงพี่เกษมแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของยานวดคลายเส้นนะครับกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับก็ต้องเรียกว่าสุกกายะนั่นเองนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับ

วัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะฮะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุษยานะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับผมพี่อมราด้วยนะฮะพี่เออินทิราสวัสดีครับตอนนี้ฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 45สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่วิชัยครับพี่สาวขามนะครับพี่จรูนพี่สุวรรณีพี่จิรวรรณครับพี่บุษยานะครับน้องลิซ่ากำนันแดงพี่นโมนะครับทักทายครับผมพี่วิชัยสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมน้องเมย์พร้อมไหมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีดา
2: โอ้คิดถึงน้องเพชรเหลือเกินอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากครับพี่ผมไม่ได้คุยกับพี่นานแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีโอกาสได้คุยเลยอ่ะนี่น้องเมย์ใจดีมากวันนี้
1: ใช่แล้วนะครับน้องเมย์เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับ
2: เพราะว่าพี่ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้คุยกับน้องเพชรอ่ะ
1: นี่ในที่สุดเราก็ได้คุยกัน
2: พี่เป็นห่วงตลอดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากมากมากครับพี
2: ่แม่ด้วยรุ่นเดียวกันอ่ะ
1: พี่ศิดาสบายดีนะช่วงนี้นะ
2: อะไรนะ
1: สบายดีนะครับพี่
2: ก็เรื่อยๆอ่ะจ้ะบ
1: ้
2: านพี่มันอยู่ในที่ตัวเองมันอยู่ในป่ามันได้อยู่ในตัวเมืองอ่ะน้องเพชรจ๋า
1: แต่ว่าตอนนี้พี่ศิดาอยู่แถวๆสวนพึ่งใช่ไหม
2: ก็ไม่ถึงกับถึงสวนพึ่งที่ว่ามีท่องที่ท่องเที่ยวอ่ะพี่ก็ห่างอยู
1: ่อืม
2: อ๋อไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็มันก็แบบยังไงอยู่ตรงกลางเน
1: า
2: ะ
1: ประมาณกลางๆเนาะ
2: น
1: ้
2: องเพชรจ๋าถ้ามีเวลาพักผ่อนนะไปเที่ยวเถอะ
1: จริง
2: ชอบมากเพราะว่าสวนผึ้งอ่ะมันยังเป็นป่าเป็นอะไรมัน
1: เที
2: ่ยวแล้วมันดูดีอ่ะพูดง่ายๆเน
1: า
2: ะ
1: เข้าใจครับคือช่วงนี้ผมอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดมากๆเลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยพี
2: ่ขอบอกน้องเพชรเลยว่า
1: ครับ
2: ชวนเพื่อนๆหรืออะไรมาพักผ่อนนะชวนมาสวนผึ้งเถอะ
1: ได้เลยพี่ได้เลยนะครับผม
2: แล้วมาสวนผึ้งแล้วก็บอกพี่มั่งแล้วกัน
1: ได้เลยครับ
2: พี่ยังมีของฝากแถวข้างๆทางอ่ะ
1: โอ้ยังไงก็ได้พี่ขอเอางี้ถ้าผมไปแถวนั้นเดี๋ยวผมบอกพี่
2: อันนี้เอาเห็ดโคนในตู้มาต้มแล้วก็ตอนเช้าพี่ใส่บาตรนะ
1: ครับ
2: ใส่บาตรตอนเช้าแล้วก
1: ็
2: ให้ส่งบุญไปถึงน้องเพชรด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยอ่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
2: ขอให้น้องเพชรแข็งแรงนะจัดรายการไปเป็นเด็กที่ดีอ่ะ
1: ขอบพระคุณมากมากขอบคุณมากมากครับ
2: เป็นห่วงต้องใส่อยู่ในท้องแม่แล้วอ่ะน้องเพชร
1: โอ้ยขอบคุณครับผม
2: เป็นห่วงมาก
1: ไม่แล้ว
2: ตามตลอดเลยพี่อ
1: ่
2: ะ
1: แล้วตอนนี้พี่ศิดาทำอะไรอยู่นะครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยนอนดึกมากนอนเช้าเลยต้องบอกว่านอนเช้าดีกว่าใช่ครับ
2: พี่เหรอ
1: ครับพี
2: ่พี่นอนหัวค่ำแล้วมันที่หนึ่งที่สองก็ตื่นแล้วว่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วทำงานเลยจนสว่างอ่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะน้องเพชร
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
2: เนี่ยก็ทำครัวเนี่ยอยู่ในครัวเนี่ยงึ้มๆทำในครัวนี่แหละ
1: อยู่ในครัวแสดงว่าทำอาหารใช่ไหม
2: แล้วก็ข้าวเหนียวมั่งอะไรมั่งวันนี้ไม่เอาข้าวสวยใส่บาตรหรอกข้าวเหนียว
1: เอาไปข้าวเหนียวเน
2: า
1: ะ
2: พี่เป็นคนพันพี่มีเชื้อแบบลาวเวียงจันทน์นะคุณแม่เป็นลาวเวียงจันทน
1: ์อ๋อครับครับ
2: แล้วก็คุณตาเป็นเพชรผสมเยอะ
1: เข้าใจเลยนะครับ
2: เป็นแบบนี้แหละ
1: น่ารักน่ารักพี
2: ่เป็นลูกผสมอ่ะมันก็เลยเป็นเพี้ยนถ้ามาเจอน้องเมย์นะเนี่ยถ้ามาเจอน้องเมย์ไม่ได้คุยกับน้องเพชรหรอกเพราะว่าพี่อ่ะโทรมาแล้วพี่อย่าพูดเป็นเพี้ยนไงแค่นี้นะ
1: ไม่เห็นเพี้ยนตรงไหนพี่น่ารักจะตายสบายสบาย
2: พี่รู้สึกว่าพี่คุยกับใครเขาจะหาว่าพี่อ่ะติ้งต้อง
1: ถ้าคนคุย
2: รู้ความรู้สึกของพี่อ่ะเข้าใจเลยว่าพี่อ่ะเป็นคนที่จริงจังในชีวิตมาก
1: เข้าใจพี่เข้าใจเลยนะครับ
2: พี่พูดครั้งแรกเข้าใจว่าพี่เป็นคนจริงจังน้องเพชรเดี๋ยวพี่บอกอย่างหนึ่งพี่ไม่ค่อยได้คุยกับน้องเพชร
1: ครับ
2: ทีนี้ไงถ้าเราไม่ได้พูดหน้าไมค์นะให้น้องเพชรเปิดเพลงอ่ะพี่จะเต้นทุกวันแหละตีสี่อ่ะพี่ตื่นอยู่แล้ว
1: อ๋อช่วงที่ผมเปิดเพลงช้าสบายๆใช่ไหม
2: ไม่ได้คุยตัวเองหรอกพี่หุ่นดีมาก
1: นี
2: ่พี่เต้นจนเหนื่อยอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยได้เลย
2: ไอ้สูง160น้ำหนัก40ผอมไหมอ่ะ
1: อุ้ยถือว่าหุ่นโอเคเลยนะเออสบายๆเลย
2: ไม่ถ
1: ึ
2: ง50แต่พี่ชอบคนท้วมนะผู้หญิงอ่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
2: ชอบผู้หญิงพี่ชอบคนทุ่มทวม
1: เข้าใจเลย
2: เข้าใจเลยพี่ไม่เคยอ้วนกับเขาเลยอ่ะ
1: สงสัยอาจจะแบบเราแบบให้เปิดใช่ไหมทำโน้ตทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: น้องเมธถ้าเปิดเพลงให้พี่เต้นนะต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง
1: ได้เลย
2: สติงอ่ะพี่จะเยี่ยวเยี่ยวมันไม่ไหวอ่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
2: เป็นลูกทุ่งพวกสามชาอะไรเนี่ย
1: แนวโจ๊กประมาณนี้
2: สายโจ๊ะนี่
1: ได้เลยได้เลยพี่เส
2: ีย
1: ได้อ
2: ยู่ในใจเลยอ่ะสายโจ๊ะของพี่กินหยิบขาวอ่ะ
1: ได้เลยพี่
2: เพราะว่าแม่ก็อยู่แม่น้องเพชรอยู่สไตล์นั้นอยู่แล้วงาน
1: ใช่ใช่ครับแนวแบบสนุกสนานอยู่แล้ว
2: ใช่ลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะชอบ
1: แต่ว่าน
2: ิสัยมาต้องมาเป็นเด็กแล้วชอบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะ
1: ครับผมแต่ว่า
2: แม่คุณแม่ก็เลยอยู่ในใจไง
1: แต่ว่าตอนนี้พี่เสียได้อยากฟังเพลงไลฟ์เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้
2: ก็พี่ขอไว้แล้วกับน้องเมย์ขอเพลงอะไรเนาะ
1: ใจ
2: คุยดีใจสิลืมไปแล้วใจอ่อน
1: เพลงใจอ่อนของพี่ฝนเนาะ
2: จ
1: ้ะได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ท
1: ุ
2: กคนเลยนะในคืนของเนี่ยนครเนี่ยจ้ะ
1: ได้เลยครับผมพี่สีดาก่อนที่จะไปฟังเพลง
2: ขอให้สุขภาพน้องเพชรแข็งแรงนะลูกนะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงรักเหมือนกันพี่เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะ
2: พี่ไม่อยากได้ตรงนี้เลยอ่ะพี่อยากได้ชั่วโมงแรกอ่ะ
1: ไม่ตรงนี
2: ้ต้องพูดช้าๆนะพี่สมองรับไม่ทันหรอก
1: ตรงนี้สบายๆเดี๋ยวพี่พูดตามผมนะแป๊บนึงครับผมน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เนี่ยแค่ไหนพี่แป๊บแป๊บ
2: พี่อยากได้ชั่วโมงแรกน่ะน้องเมย์แกล้งพี่อ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่คืออยากน้องเมย์เขาอยากให้ผมกับพี่สีดาคุยกันนานๆไงเลยจะคุยกันชั่วโมงที่สอง
2: คิดถึงมากเลยอ่ะไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
1: ครับพี
2: ่พี่โทรบ่อยพี่ฟังทุกคนแหละน้องเมย
1: ์ขอบพระคุณมากมากครับ
2: ด้วยคนอดนอนพี่จะนอนหัวค่ำแล้วก็ทีหนึ่งทีสองพี่ตื่นแล้วก็เหมือนน้องเมย์นั่นแหละไม่ได้นอนแล้วทีเนี้ยยันสว่างอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับอ่ะ
2: กุ๊กกิ๊กแถวเนี้ยนี่เห็ดโคนนะอยู่ใกล้ๆอ่ะน้องเพชรได้กินเห็ดโคนแน่เลย
1: เห็ดโคนนะครับผม
2: เดี๋ยวก็ยำถึงจะอร่อยใส่พริกสดอ่ะนะ
1: ผมไม่ได้กินนานมากแล้วพี่
2: หอมแดงแล้วก็บีบมะนาวเขาใส่อ่ะโอ้ยซีซ่ากินกับข้าวเหนียวอ่ะโอเคเลย
1: ได้เลยครับพี่สีดาอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้าพี่เราฟังจ้าน้องเพชรจ๋า
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่สีดานะครับไม่ได้คุยกันนานมากๆอยู่แถวๆสวนผึ้งนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายกันก่อนฮะสวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นกฮะพี่น้องลูกชายคนโตนะครับพี่พยัตสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยนะครับยอมปีนต้นงิ้วจากพี่ดวงตาคงทองยอมจำนนฟ้าดินนะครับพี่หญิงทิติการนะครับทั้ง4เพลงจบไปแล้วสวัสดีครับทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับสวัสดีครับผมพี่สุภัตราพี่โอเว่นน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วน้องแชมป์วันนั้นเจอกันแล้วเนาะน้องแชมป์นะฮะนั่งติดหน้าเวทีเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จีรวรรณครับพี่อารมณ์ครับพี่สุภาพครับน้องลิซ่าบอกว่าหน้าไมค์คุยสนุกจังเลยนะครับจริงๆนะฮะพี่ชื่ออะไรนะพี่สีดาสนพึ่งใช่ไหมครับก็นั่นแหละนะถ้าเสียดายเนาะถ้ามีเวลาเหลือๆก็อาจจะคุยกันได้นานกว่านี้นะครับแต่ว่าเรามีเวลาน้อยเดียวนะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่ประจบนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับนี่เลยฮะขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300.2 ล้านวันนี้จอกชีวิตของเรานะครับคือเพลงบาบุญนะครับจากพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซ์เรนนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธชุลีกรนะครับหรือว่าฮาเลมนั่นเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณอุ่นเรนโบว์นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับผม
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีปะฮะไปถึงพี่คิดคิดมี่นะครับ FC จากเจียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สมชายนะฮะน้องณัฐพงศ์สวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้ที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่ธนกรครับพี่ระวิภานะครับพี่ยุพินทักทายนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสัก1เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อในช่วงของ All I Hit History เพลงช่างเพลง AAC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับได้เลื่อนโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับ2เพลงจะไปอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับจากพี่ไผ่พงศธรเธอมีแฟนหรือยังนะฮะจากพี่ธันวาราศีธนูกราบสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่เพิ่งตื่นณตอนนี้ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลา 4:12 นาทีแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เวลาเดิม2:00 ถึง5:00 นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราสวัสดีไปถึงพี่เทวีพี่อุดรพี่คณิษฐานะครับพี่อุดรบอกสบายดีนะครับโดยสบายดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูวันครับพี่เกษมพี่สุชาดาครับพี่รัตติยาแล้วก็พี่พีรพลพี่บงกฎทิพย์นะครับน้องณัฐพงศ์พี่บรรเทาพี่สมชายนะฮะพี่ธนกรนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันพี่ผู้ใหญ่วันด้วยนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับอีก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมนี่เลยครับนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะในช่วงของเพลง Hit Story ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะ4เพลงครับมีใจบางจากมอสรัศมีสตอรี่ขี้เหงาต้องแบบไพลินพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอนำหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าต้นฉบับนี้เป็นของคุณดิดคิตตี้นะครับแล้วก็มักเจ้าบักคักนี่จากโจอี้วีรพลนั่นเองนะฮะอ่ะ4เพลงเพราะๆหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องแสงแดดที่แปดเผาบอกว่าไปก่อไฟก่อนนะครับสายแล้วนะฮะไปก่อไฟแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับพี่โอนะฮะแล้วก็พี่บุญเลียนพี่แมวผู้ว่าการพี่ไอออสสามย่านนะครับผมสวัสดีพี่นันทาพี่วีอะไรนะพี่วีรสาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้ I just wanna be fan you ได้บอกจากพี่สิงโตนำโชคนะฮะสวัสดีครับพี่สมชายครับพี่สำลีพี่โฟนนะฮะพี่นิกรพี่อารมณ์พี่ยายอ้อสามย่านพี่กฤษณาท้องอนิชานะครับพี่บุญเรียนสวัสดีพี่มานีนะครับกำนันแดงพี่เยเฮอมาแล้วนะครับพี่หนูริงสวัสดีครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะนี่สวัสดีครับบอกว่า Morning Crush พี่แมวผู้ว่าการนะครับพี่สว่างพี่สุภัตราขอบคุณมากๆครับพี่สมชายด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายกันเอาไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ 02:00 ถึง 05:00 กับผมเพชรพุ่มพวงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะ5นาฬิกา13นาทีเช้าวันพุธ2กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊ก LTM FM 95นะคะทุกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะสวัสดีทักทายท่านมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เฉียดเนาะนะครับแม้อุตส่าห์เมื่อวานจบรายการเข้าแอปเป่าตังนะคะมันก็จะเหลือประมาณโอ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไอ้เลขดังๆนี่นะคะเราก็ลองเข้าไปดูเฮ้ยมันไม่มีก็เอาเลขไม่ดังก็ได้นะขออย่าให้ซ้ำกับงวดที่ผ่านมานะคะก็ลองกดไปดูได้ลดราคาด้วยนะมี78บาท79บาทนะคะก็ซื้อไปประมาณ4ใบค่ะไม่มีคำว่าเฉียดเลยก็มันยังไม่ใช่วันของเรานะคะใช่ไหมใช่ไหมตาวัดต้มตามบอกผมก็ถูกกินโอ้ยผมก็ถูกกินนะคะพี่ปูบอกม้วยมรณาค่ะโอ้ยขำล้มละลายค่ะพี่วันธนีพี่จอลลี่กินเรียบค่ะโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมไม่มีใครโชคดีอะไรกันบ้างเลยล่ะคะแต่ชีวิตคนไทยน่าสงสารนะคะคงมีคนชอบผ่านนะคะคืออะไรคะพี่หนูสวัสดีทักทายมหาเศรษฐีก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องสวัสดีทักทายผู้ผิดหวังนี่เหรอก็ไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นมงคลสวัสดีพี่เกษมนะคะพี่ประสิทธิ์มาแล้วนะคะพี่ณรงค์ค่ะพี่ติ๋มพี่ลมพี่แขกสุดที่รักนะคะพี่ปูกัญจรัตน์พี่พิษณุจากขอวางอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่อารมณ์พี่จารุณีพี่จาริณีนะคะสวัสดีด้วยนะคะไม่เฉียดเลยค่ะพี่ตุ๊กก็ไม่เฉียดพี่หนูพินก็ไม่เฉียดเลยพี่สมพรก็ไม่เฉียดนะคะไม่ต้องลุ้นพี่วันเพ็ญบอกเรียบร้อยค่ะนะคะน้องบางปลาเป็นยังไงคะผลประกอบการอ๋อเศรษฐียังไม่มาใช่เศรษฐีตัวจริงขอเวลา5นาทีพับผ้าห่มผืนใหญ่ก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งพี่สาว สุภัทรานะคะซื้ออะไรคะ06มาออก04ออกเลขอะไรคะพี่ประเสริฐถามพี่พงษ์ณเรศบอกเกือบแล้วงวดหน้าเอาใหม่ไม่เข็ดเนาะนี่เดี๋ยว6โมงเนี่ยต้องซื้ออีกแล้วเหรอโอ๊ยเบื่อจัง6โมงต้องซื้ออีกแล้วเหรอตายชีวิตนะคะพี่สะอาดเลิกซื้อมานานแล้วนี่มันต้องอย่างนี้พี่นกผมถูก10ใบครับงวดนี้เดี๋ยว10ใบทำไมพี่ได้800ล่ะพี่ พี่ซื้ออะไรคะของประเทศไหนคะพี่ครับ10ใบมันได้800เองเหรอพี่วันวิสาสวัสดีนะคะแอมมี่พี่แอมมี่บอกเก็บตังค์ไว้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าค่ะนี่ถูกต้องนะคะพี่เต้าสีพายสวัสดีนะคะพี่นนทพัฒน์ขับรถตู้ส่งนักเรียนอยู่นะคะเดินทางปลอดภัยนะพี่รัชชายัสวุฒิสวัสดีด้วยนะคะพี่ทิติการมอร์นิ่งมาแล้วนะคะพี่เกษมบอกว่าหวยก็ไม่ถูกน้ำมันก็มาขึ้นอีกนะคะพี่จรูนจินดาวงพี่วันนี้ล่าสวยจากเลยใช่ค่ะวันนี้เอาซะเลยแล้วกันเนาะข่าวหน้าหนึ่งเลยค่ะขึ้นไปแล้วใครที่ไม่เติมเมื่อวานก็ไม่ทันแล้วนะคะเช้านี้ตีห้าขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลแล้วนะคะก็เป็นการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดนะคะ60ตังค์ต่อลิตรค่ะก็ส่วนกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น75สตางค์เว้นพรีเมียมไว้หน่อยนึงยังคงเดิมนะคะพรีเมียมดีเซลวันนี้ราคาขายปลีกเบนซิน
ยู่ที่47.28 บาทนะคะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่38.29 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่33.29 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่29.23 บาทแล้วก็แก๊สโซฮอล์91 37.92 บาทอันนี้ราคากรุงเทพนะคะยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะคะก็เอาสรุปขึ้นมาดีเซล75 สตางค์เบนซิน60 สตางค์ต่อลิตรมีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาไงอ่ะก็ต้องเดินทางอ่ะเนาะมันก็ต้องเติมใช่ไหมคะมันก็ต้องเติมเนี่ยค่ะไปอิจฉาหญิงสาวพิชิตอ้าวสายว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ด้วยค่ะใครที่ถูกรางวัลที่1ก็โทรมาก็ได้นะเดี๋ยวจะแสดงความยินดีไป022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อกี้ถามว่าเลขออกอะไรรางวัลที่1 417212ค่ะพี่417212นะคะหลังจากที่เขาออกรางวัลกันครบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในเฟซบุ๊กของสภ.เมืองพิจิตรโพสต์แสดงความยินดีกับ

0: ี่ผู้หญิงคนนึงนะคะแกมาโรงพักแบบโอ้โหน่าชื่นจะตาบานจำใจมาเลยค่ะ5ใบเต็มๆเลยคนนี้โชคใหญ่จริงๆ30ล้านนะคะเพจ Facebook ของสภ.เมืองพิจิตรบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆและรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวพิจิตรขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและครอบครัวขอให้ใช้โชคก้อนใหญ่นี้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรโพสต์นะคะก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรอกแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่โอ้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะโอ้ยดีใจด้วยจริงๆนะคะในบั้นปลายชีวิตได้ใช้เงิน30ล้านสุดๆแล้วค่ะชีวิตนี้เนาะนี่ค่ะเป็นชาวพิจิตรนะอยู่ที่นู่นนะคะรางวัลที่หนึ่งซื้อ5ใบส่วนใครอีกคนหนึ่งเกือบได้เป็นเศรษฐีอันนี้เกือบนะคะดีนะแค่เกือบก็ได้ออกข่าวด้วยนะพี่แกเป็นนายกอบต.หนองหานอุดรธานีหัวใจจะวายรางวัลที่หนึ่งฉีดเป็ดแค่ตัวเดียวน้องดง
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะท่านนายกสุนันท์บุญใบนายกอบต.พลงามอำเภอหนองหานเจ้าโพสต์บอกว่าโอ้ยเนาะได้เสียวได้รางวัลปลอบใจฝันคงไม่ไกลนะเพราะว่าเฉียดรางวัลที่หนึ่งไปแค่ตัวเดียวนะไม่งั้นเป็นเศรษฐี12ล้านอ่ะ
1: โอ้โหเสียดายแทน
0: ใช่ก็แกซื้ออะไรแล้วเนี่ย410212เลขมันออกอะไรอ่ะเมื่อกี้417212อ๋อ
1: โอ้สีนี้ต้องมาข้างเคียงก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เพราะมัน
0: แต่ว่าแกไปซื้อเลขอื่นด้วยไปซื้อเลขอื่นด้วยที่มันมีลงท้ายไป04ก็เลยลากปลอบใจไป4ใบแสดงว่านายกอบต.คนนี้เนี่ยซื้อเก่งซื้อหลายใบนะคะก็ได้ไปสี่ใบใบละ 2,000 บาท
1: ครับเมื่อวานก็เกือบนะผมก็เกือบรางวัลที่4นะผิดไป2ตัว
0: อุ้ย
1: เสียดาย
0: เหมือนกันนะโอ้โหผิดไป2ตัว
1: คนหมุนน่าจะมือเบากว่านี้สักนิดนึงนะฮะ
0: อ๋อน่าจะมือเบากว่านะคะก็ยังไม่ใช่วันของเรายังไม่ใช่วันของเรานะคะวันของเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันไหนก็วันนั้นแหละเนาะ
1: ครับ
0: อย่าท้อ
1: บอกว่าใน
0: อย่าท
1: ้
0: อ
1: ในเป๋าครับผมในเน็ตต่างมีคนถูก23คนทั้งหมด
0: 23คนหมอไม่กระจุกใช่ไหมก็คือกระจายไป
1: กระจายไปนะครับมี
0: กระจายไป
1: คนละใบใน19คนเนี่ยที่ถูกตอนที่หนึ่งนะงวดที่แล้ว
0: ค่ะโอ้
1: ครับ
0: ก็กระจายกันไปงวดหน้าเอาใหม่นี่ไงอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ได้เปิดแอปเป่าตังค์ซื้อกันอีกแล้วพี่แดงจ๋าชีวิตต้องอะไรอย่างนี้ต้องเธอซื้อกันอีกแล้วนะพี่น้องจ๋าอีกไม่กี่นาทีมันเบื่อตรงนี้แหละมันเบื่อตรงนั้นซื้ออะไรอ่ะจำจ้าซื้ออีกละซื้ออีกละ
1: ไม่ทันมีเลขเลยนะ
0: ใช่ก็ค่อยซื้อก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋า 1,000 บาทก็เอาไปซื้อกับข้าวก่อน
1: นะค
0: ะซื้อกับข้าวก่อนนะคะ
1: ไม่ซื้อหวยก่อนข้าวเดี๋ยวก่อนซื้อหวยก่อน
0: ยังไม่หิวอย่างนี้เหรอ
1: เดี๋ยวไปรอกลางเดือนยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ
0: ่ซื้อก่อนเดี๋ยวไปรับสายลุงชิดก่อนลุงชิดเจ้าเดิมใช่ไหมที่ลูกเสียชีวิตในโรงพยาบาลเหรอฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปรับสายก็ได้ค่ะน่าจะ 3-4 รอบแล้วนะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะลุงชิดจากลำปาง
1: สวัสดีครับ

0: ลุงชิดอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: ลุงชิดร้องเรียนเอาเสียชีวิตคดีไม่คืบหน้าที่โรงพยาบาลไหมลุงลุงชิด
0: เอ่ย
1: สายหลุดไป
0: เช็คสายทีนึงเนาะเช็คสายทีนึง
1: สายหลุดไปนะคะเช็คสายใหม่ก็ได้นะคะ022481366นะคะ022481366อ๋อเพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานนี้มันเป็นปีเกิดผู้ว่าระยองที่เขาไปออกสัญจรเมื่อวานนะน้องดง
0: ครับผม
1: ดูสิอ้าวเป๊ะเลย
0: เลขอะไรพี่
1: เขาบอกว่าศูนย์เดี๋ยว12นี่คือผู้ว่าเกิด12เหรอเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้นี่ไงผมว่าชาวระยองเฮชาวระยองเฮเลขออกเป็นเลขผู้ว่าเหรอมันปีเกิดผู้ว่าใช่ไปออกที่ระยองนะแล้วก็มีอยู่แผงนึงอ่ะน้องดงเขาบอกว่าทีเด็ดมากนะแผงเนี้ยเขาเปิดขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยนะคะแผงของเขาเนี่ยลูกค้าถูกไปแล้วทั้งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะคะโ
0: อ้
1: ลงเลยว่าเดี๋ยวงวดต่อไปนี่นะคะแผงไปหมดตั้งแต่ไก่โหแน่ๆนะคะชื่อแผงลูกเต๋าพารวยอยู่ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเทราค่ะ
0: รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองไปลงอยู่ที่แผงเขาเนี่ยเหรอ
1: ใช่ถูกต้องเนี่ยเขาเริ่มขายลอตเตอรี่ยังไม่ถึงปีเลยเจ้าของแผงลูกเต๋าเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกก็ขายไปสัก300ใบแต่ขายไม่หมดนะจนกระทั่งเดือนมีนาคมมีผู้ในการโรงเรียนที่เป็นคนรู้จักมาช่วยอุดหนุนที่เหลือตอนนั้นเหลือไม่กี่ใบเนาะพอ.คนนี้รับรางวัลที่หนึ่งไปถึง3ใบค่ะ
0: โ
1: อ้แล้วก็พอหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวไปคนก็มาที่แผงเนี้ยทั้งคนไทยหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งปัจจุบันนี้นะคะจาก300ใบเริ่มต้นเนี่ยแต่เพิ่มขายเป็นงวดละ 3,000 ใบแล้วรางวัลที่1เมื่อวานก็อยู่ที่แผงของพี่คนนี้คุณป้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงในโรงงานแถวปทุมถูกรางวัลที่1ค่ะเมื่อวาน
0: โอ้
1: มันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะ
0: มันก็เป็นจุดขายอ่ะมันจะถือว่าบังเอิญก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่ใช่ไหมฮะมันเผอิญมันลงที่ร้านแกพอดี
1: แล้วมันลงร้านแกพอดีแล้วคนที่ซื้อเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพอคนที่ซื้อนี่คือเขาไม่ได้ซื้อมาด้วยตัวเองนะโทรมาซื้อกันอ่ะแล้วปรากฏว่าก็โทรไปหาว่าเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะช็อกจะเป็นลมร้องไห้อยู่นั่นพี่เจ้าของแผงบอกไม่ต้องร้องนี่เป็นเรื่องจริงถูกรางวัลรางวัลที่หนึ่งก็เดี๋ยววันเนี้ยมาเจอกัน12ล้านถูกไปเมื่อวานนี้อีกแล้วหลังจากพอถูกไปทั้งนู้น18ล้าน18ล้านพอให้เจ้าของแผงเท่าไหร่รู้ไหม350,000ค่ะ
0: โอ้โหโอเคโอเค
1: ใช่พี่จะได้350,000จากความซื่อสัตย์ที่เอาลอตเตอรี่ไปส่งมอบไปเจ้าของตัวจริงคือก็ไม่ต้องมาที่แผงอ่ะพอเองรู้ไหมว่าเขายังไม่รู้แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจนพี่ก็โทรบอกว่าพอถูกรางวัลที่หนึ่งพอก็เลยมอบมา350,000นะคะ
0: ครับผม
1: สุดเนาะสุดเลย
0: สุด
1: ก็มีคนถูกรางวัล
0: ไม่รู้ฮะ
1: แกไปหลายล้านมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ล
1: ุงชิด
0: สวัสดีครับลุงชิด
2: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วครับ
2: น้องดองก็ถูก30ล้านนี
0: ่อุ้ยตื่นเลยฮะถ้าอย่างนั้นตื่นเลย
2: รางวัลดีนี่รางวัลน้ำดีนี่ก็เงินรางวัล30ล้านนะ
0: งวดนี้ของวันนี้แล้วกัน30ล้านนะลุงชิดต้อง30ล้านในชีวิตเปลี่ยนเลย
2: น้องสีน้องสีไม่ได้รางวัลอะไรเลยล่ะ
1: ไม่มีค่ะนะไม่มีค่ะซื้อยังไม่เฉียดเลยค่ะเมื่อวาน
2: ลุงกำชับไปดังพอวัสดุด้วยนะว่าน้องสีก็ได้รับรางวัลทำไมไ ไม่ได้ประกาศเหรอ
1: รางวัลอะไรคะลุง
2: ฮะรางวัลก็ทำงานด้วยกันต้องได้รางวัลเหมือนกันดิลูก
1: อ๋อต้องได้อ๋อคนละงานกันค่ะลุงอันนี้น้องร่องเป็นนางนักข่าวของช่องเก้าค่ะคนละงานค่ะคนละงานกัน
0: เดี๋ยววันหน้าต้องได้คู่กันวันหน้า
1: อ๋อวันหน้าวันหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งคู่เชิญค่ะคุณลุงเรื่องที่คุณลูกสาวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าเรื่องอื่น
2: ใช่เรื่องเนี้ยถ้าลุงมีโอกาสได้คุยลุงก็จะเนี่ยจะคุยเรื่องเนี้ยลุงอยากให้น้องเสียเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์กับตุ้นทางโรงพักภูพิงหน่อยได้ไหมผู้กำกับทำอะไรอยู
1: ่คดีไม่คืบหน้าลุง
2: คดีเนี่ยนะครับอย่างน้องสีว่าเนี่ยถ้าผู้กองคนเก่ามันย้ายไปเนี่ยสำนวนเนี่ยมันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับใช่ไหม
1: ค
2: นนี้ผู้กำกับคนนี้เอ่ยชื่อได้ไหมลูก
1: ผู้กำกับคนเก่าคนใหม่อะคะ
2: ไม่หมายถึงว่าถ้าผู้กองคนที่เขาถือสำนวนลงไว้ใช่ไหม
1: ค่ะ
3: เ
2: ขาเกิดย้ายไปใช่ไหม
1: เขาก็มอบหมาย
2: ไอ้จำนวนไอ้จำนวนตัวเนี้ยผู้กองเนี่ยมันจะต้องเอาจำนวนเนี่ยส่งรองผู้กำกับไงลูก
3: ครับ
2: ตั้งแต
1: ่ค่ะ
2: ทีนี้รองผู้กำกับคนเนี้ยวงเอ่ยชื่อได้ไหม
3: ได้ก็ตำรวจอะนะได้
1: ได้ค่ะถ้าเคยติดต่ออะไรกันก็ได้แล้วค่ะเนาะน้อง
2: ได้
1: เคยเจอกันใช่ไหม
2: เคยคุยกันด้วย
1: อืม
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าท้องผู้กำกับย้ายไปหรือเปล่านะเพราะลุงอย่างที่ว่าลุงเบื่อการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเพราะว่าดองคดีลงไว้ถ้ามีนานนี่ก็3ปีแล้วนะลุงนะ
1: ครบ3ปีแล้ว
2: ค่ะต้องจริงเผยได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรหรอก
1: เออได้ค่ะล่าสุดไปเจอเขาเมื่อไหร
2: ่โอ้โหก็ตั้งแต่ลุงไปแจ้งคดีแจ้งความตั้งแต่31มีนา67แล้วพอแจ้งปั๊บอยู่ดีๆเขาก็เรียกลุงเข้าไปคุยเลยมันก็แปลกเนาะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะติดตามให้ลุงเต็มที่เลย
1: ค่ะ
2: คือพูดง่ายจะพยายามให้คดีมันเร็วที่สุดเลยแต่ลุงก็ไม่รู้ว่ารองคนเนี้ยอย่าแต่ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกลุงเอ่ยชื่อได้ชื่อรองอดุลนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียหายเพราะว่าลุงไม่รู้ว่าร้อยตำรวจเอกสมโพธิคนนี้ที่ทำคดีเนี่ยสำนวนเนี่ยถ้าย้ายไปเนี่ยไอ้สำนวนพวกนี้มันจะตกอยู่กับรองผู้กำกับแล้วทีนี้รองผู้กำกับเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ว่าจะเอาสำนวนนี้ให้คนไหนทำคดีต่อไงลูกการทำงานตำรวจมันจะเป็นอย่างนี้นะพ่อลุงรู้ขั้นตอนหมดอ่ะแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าผู้กองสมโพธิ์เนี่ยย้ายไปหรือยังไงที่ว่าหนูถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาย้ายไปหรือยังเนี่ยคือลุงไม่ได้ติดตามไงเข้าใจไหมลูก
3: อ๋อแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรให้เราเลยแหละฮะ
2: อะไรนะลุงนะ
3: สุดท้ายยังไม่มีการส่งฟ้องไปอันอัยการยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ
2: คือมันทำไมมันไม่ยอมทำเรื่องนี้ให้จบไปลุงนะง่ายจะตายไหมทุกท่านคือสำนวนทุกอย่างอะลุงว่ามันเรียบร้อยหมดแล้วตามที่เคยคุยกันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดองไว้ทำไมแค่นั้นเองแหละสามสองสามปีแล้วมันง่ายจะตายไหมอยากให้น้องสีเนี่ยบอกเลยอย่างที่น้องสีเคยบอกว่าอ้าวท่านผู้กำกับภูพิงช่วยเร่งเอาสำนวนเนี่ยเอามาตรวจดูให้หน่อยดิว่าทำไมไม่สั่งฟ้องอะไรให้เรียบร้อยไปเลยมันติดขัดตรงไหนนั่นเองใช่ไหม
3: ซึ่งที่จริงก็เลยเลิกติดตามแล้วใช่ไหมก็ไม่เคยจะไปถามทางผู้กำกับเขาว่ามันอะไรยังไงใช่ไหม
2: ความจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของลุงแล้วนะเพราะว่าลุงทำตามหน้าที่ทุกอย่างนะลุงเสียเวลาไปมาเนี่ยนะเสียเวลามากเลยแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสักอย่างนะลุงถ้าเป็นตาสีตาสาคนที่ไม่มีความรู้เขาก็มันก็จะทำยังไงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็ผ่านใจไปแล้ว
2: แต่
1: ไม่คืบหน้าไม่ตามไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเนาะ
2: แต่ลุงต้องถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
1: ซึ่งยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
2: ไม่มีความยุติธรรมทั้งสองอย่างเลย
1: ค่ะ
2: หนูเชื่อไหม
1: เอาทีนี้ในมุมของหนูชิดเนี่ยสมมตินะถ้าจะเอาผิดเนี่ยลุงคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดกับคดีนี
2: ้จริงๆแล้วเนี่ยนะ
1: ลุงคิดว่าใครผิด
2: ถ้าตามในรูปการเอาแบบง่ายๆนะพยาบาลน่ะประมาทเดินเล่อลุงไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าหมอก็รักษาลูกลุงดีแล้วนะหายลุงไม่ได้โทษการทำงานลูกไม่ได้โทษว่าการรักษาไม่ดีก็โอเคเรียบร้อยแล้วไงแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อที่ว่ามันอยู่ในห้องที่ว่าอภิบาล ที่เขารับผิดชอบอยู่ไงลูกเข้าใจไหม
1: ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าพยาบาลประมาทเลินเล่อทำให้ลูกสาวตกตึกเสียชีวิตค่ะน้องดวงฝาลุงก็คิดแบบนี้เพราะนั้นก็เดี๋ยวตำรวจจริงๆก็น่าจะรื้อสำนวนคดีนี้ส่งอัยการได้หรอผมไม่รู้ว่าตำรวจก็คิดยังไงทำไมถึงไม่ส่งน้องดวง
3: ใช่จะเป็นความประมาทของโรงพยาบาลหรือจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะสั่งหรือไม่สั่ง
1: ฟ้องต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลจะได้จบ
3: ผม
1: ก็จะได้จบ
2: ก็ต้องเสียเช่นดูว่ามาถ้าไปตามรูปคดีตำรวจก็ต้องส่งสำนวนฟ้องอัยการใช่ไหมลูกนี่ถ้าการฟ้องไม่ฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีมูลก็ว่ากันไปตามนั้นก็ต้องแจ้งให้ลุงทราบไม่ใช่ว่าเงียบไปเฉยๆลุงเชื่อไหมว่าลุงก็ที่เคยบอกอ่ะลุงร้องไปทั้งภาคห้าทั้งตัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุมคดีอยู่ปปช.ลำปางนะก็ยังไม่ได้แม้กระทั่งลุงส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุงพูดได้ไหมว่าผู้ว่านี่ก็เอาง่ายๆนะผู้ว่านี่ก็เรียนหนังสือที่เดียวกับลุงนั่นแหละ
1: เป็นรู้จักกันนะคะ
2: ท่านผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้าพูดถึงนะ
1: ค่ะบริไม่ชุดหน้าไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปที่โรงพักแหละนะคะก็จะบอกอีกรอบนึงแล้วกันเนาะ
2: แต่ท่านผู้ว่าทำงานนะท่านผู้ว่าก็ส่งไปแล้วก็มีหนังสือมาเหมือนกันไงมีหนังสือมาเนี่ย
1: ค่ะเนี่ยอ๋อพอภูพิงนะคะรัฐชื่อเต็มนี่คือภูพิงราชนิเวศไหม
2: ใช่ใช่ค่ะบอก
1: นะคะ
2: บอกว่าน
1: ะคะก็ติดตามคดีให้หน่อยได้ค่ะคุณลุง
2: แค่นี้เองอ่ะว่าทำไมอ่ะถ้ามีนานี่จะ3ปีแล้วอย่างน้อยๆก็แจ้งให้ลุงทราบหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่มีมูลหรืออะไรไม่แจ้งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมลูกการแบบมันไม่ถูกต้องน่ะมันก็ต้องมีหนังสือมาไม่ใช่ว่ากำลังดำเนินการอยู่กับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ยังไงก็ไม่ถูกลูกเนาะ
3: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะก็ติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะนะคะ
2: เอาคือพูดง่ายลุงก็ไม่อยากจะโทรมาหาลูกทั้งสองคนบ่อยหรอกเพราะว่ามันก็คนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะลุง
3: เข้าใจคือ
1: เข้าใจค่ะ
3: ปีนี้มันก็นานเกินจริง
2: ลูกก็
1: เข้าใจเข้าใจ
2: ท่านจับผู้พิงช่วยตามคดีให้ลุงหน่อยวันที่31มีนาปี67
1: ครบ3ปีแล้วเนาะครบ3ปีละ67 68 69นะคะจะครบ3ปีแล้วนะคะได้ค่ะ
2: เดี๋ยวโอเคนะลุงนะขอบคุณนะลุงนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุง
3: สุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับผม

0: ก็น่าเห็นใจนะบางเรื่องบางทีมันไม่มีคำตอบให้อย่างน้องรุ่งเนาะ
1: จริงพี่อย่างเงี้ยมัน
0: ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 ครั้งแล้วลุงทิพย์โทรเข้ารายการตอนตี5
1: ครับ
0: เรื่องเนี้ยเรื่องที่ลูกสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตกตึกเสียชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อกี้ก็ถามชัดแล้วว่าในมุมของลุงซึ่งเป็นพ่อเนี่ยลุงคิดว่าใครผิดลุงเขาบอกว่าก็นั่นแหละพยาบาลน่าจะประมาทท่านว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ก
1: ็นะทีคุณลุงก็คงจะไม่ได้อยากจะเอาผิดพยาบาลคนนั้นแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะอาจจะไม่ได้มีการเนาะมาแสดงการขอโทษไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วก็
1: ทีเนี้ยกระบวนการต่อมาสิเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ขึ้นหน้า
1: ครับ
0: ยังไม่ขึ้นศาลยังไม่ขึ้นสู่ศาลเนาะ
1: ครับ
0: ก็ฝากด้วยเนาะบางทีเราก็เข้าใจนะแต่ละโรงพักนี่นะคะคดีเยอะมากเลยในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันเยอะจริงๆอ่ะนะคะมีโอ้โหทุกเรื่องราวดูสิแม้กระทั่งถูกลอตเตอรี่ก็ต้องไปโรงพักจับมันเยอะคือเยอะจริงๆเนี้ยเข้าใจได้นะคะตำรวจก็งานเยอะเพราะฉะนั้นก็ตัดสางอะไรให้เสร็จจับเรียบร้อยนะคะในแต่ละคดีค่ะมาดูเรื่องของบัญชีม้ากันอีกหน่อยนึงแล้วกันนะยังมีอยู่ทั่วไปนะคะตอนนี้คนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าก็ยังไม่หยุดหย่อนนะคะก็ยังรับจ้างอยู่เพราะว่ารายได้น่าจะรายได้ดีนั่นแหละถ้างั้นคงไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรแบบนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยทางกองปราบได้ไปบุกจับสาวบัญชีม้าคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เหยื่อรายหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีนี้ถึง8ล้านค่ะน้องรุ่งโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีก64ครั้ง8ล้านบาทเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกซ้ำสองก็เลยเข้าแจ้งความจนกระทั่งชุดสืบของบก.ปภ.สืบทราบว่านางสาวอมรรัตน์ขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าหนีมาซุกซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพเตรียมจะเดินทางลงภาคใต้ค่ะก็เลยจับได้ก่อนหน้านี้เธออ้างว่าให้เพื่อนสาวชื่อเจนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยยืมสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM และรหัสไปจากนั้นไม่เคยได้ติดต่อกับเจนเลยจนกระทั่งมาถูกจับนี่แหละเธอไม่รู้เรื่องเธอให้การว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเหตุมันเกิดก็คือจากสภ.ภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่เหมือนกันเลยคนที่โอนก็

0: เนี่ย
1: ใช่อ้างว่าเพื่อนมายืมบัญชีไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพื่อนคนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนางเจนเนี่ยแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกคิดว่าเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเนี่ยนะคะ8ล้านนะคะโอนซ้ำแล้วซ้ำอีก64ครั้ง
0: ครับ
1: โอ้โหดูนะคะไอ้คนก็หาเงินกันแทบตายมาโอนให
0: ้
1: ให้
0: มิจฉาชีพถึงจะบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจให้เพื่อนยืมจริงแต่ว่ามันก็เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเป็นเรื่อง
1: ค
0: ือบัญชีเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบัตรประชาชนเราเลยนะหมายถึงว่าความสำคัญความถ้าคุณเอาไปให้ใครใช้เอาไปให้ใครยืมเนี่ยนะฮะขาข้างหนึ่งเนี่ยก้าวเข้าไปคุกนะ
1: แน่นอน
0: นั้นเลยก็ได้นะพี่นะ
1: คุณจะมาอ้างว่าอุ้ยไม่รู้เพื่อนเอาไปโอ้ให้ไปทั้งหมดเลยเหรอทั้งสมุดบัญชีทั้งบัตร ATM และรหัส
0: โอ้มันยากที่จะ
1: ไปทำอะไรคุณไม่สืบไม่สาวไม่เล่าเรื่องอะไรเลยเหรอ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เอาไปทำอะไรผิดเนี่ยคุณก็เตรียมรับไปด้วยท
1: ุ
0: กคนนะก็ระวังนะครับมัน
1: ระวัง
0: บ
1: ั
0: ญชีใครบัญชีมันนะบัญชีใครก็เก็บไว้ดีๆนะ
1: เปิดหลุดรอดไปคุณต้องรับผิดชอบนะอย่างเงี้ยติดคุกหัวโตนะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้บัญชีม้าติดเลยนะคะน้องดง
0: ครับ
1: ติดคุกเลยค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนยากที่จะปฏิเสธอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าแบบว่าโดนอยู่ๆเอาชื่อไปเปิดจริงๆแต่มันก็ยากพิสูจน์ยากต้องระวัง
1: ค
0: ่ะคนกรุงเทพกำลังจะมีนะครับรถเมล์ไฟฟ้า EV นะครับที่กระทรวงคมนาคมเขาจัดมาเนี่ยนะครับพี่มาแทนรถเมล์รถจะไม่รู้จะมาแทนรถเมย์แดงป่ะนะพี่นะหรือมาแทนรถปอ
1: ขอสมก
0: ครับเมื่อวานนี้ขอสมกพาสื่อไปตรวจสอบดูนะครับเป็นรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV 1,520 คันนะครับที่จะนำมาวิ่งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านี้แล้วนะครับนี่คนกรุงจะมีรถเมย์แบบแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ไม่มีนักควันดำที่จะมาพ่นนะครับปล่อย PM 2.5 เพราะว่า 1,520 คันนะครับพี่นะครับ
1: โอ้
0: ก็เมื่อวานนี้นะครับทางผู้อำนวยการขสมกนะฮะก็บอกเลยว่าเตรียมความพร้อมแล้วนะครับการเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นการลดต้นทุนนะครับค่าน้ำมันน่ะค่าซ่อมบำรุงอ่ะนะปีละ 4,100 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ขสมกนะก็จะได้ไม่รู้จะถึงกับมีกำไรขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าประหยัดเรื่องของค่าน้ำมันไปได้นะครับแล้วก็
1: รักษาสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ไม่มี PM 2.5 ด้วยนะครับทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องชาร์จนะใช่ไหมก
1: ็
0: ต้องใช้เวลาชาร์จ1คันก็จะใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับ1คันใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับก็กำลังพัฒนาให้อู่จอดเนี่ยนะครับมีที่ชาร์จนะฮะทั้งหมดทั่วกรุงเทพก็12แห่ง12แห่งนะครับหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกทดลองวิ่งจริงนะครับให้พนักงานของขสมกเนี่ยได้ทดสอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะครับก็มุ่งหวังว่านี่แหละนะครับคนกรุงเทพและปริมณฑลเนาะก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้าย
1: ุคนี้
0: ถ้าเป็นเด็กนิสิตนักศึกษานี่เขานั่งรถเมล์ไหมก็ยังมีนะ
1: มีอยู่นั่งค่ะ
0: คือดูง่ายๆวันนั้นที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ตรงมักกะสันน่ะก็ผู้เสียชีวิตก็มีเป็นเด็กนักศึกษาก็ยังมีก็ยังเด็กก็ยังนั่งมั้ง ยิ่งเนี่ยถ้าปรับเป็นรถเมล์ดี

0: ีนะพี่นะก็
1: น่าใช้บริการราคามันจะแพงขึ้นไหมหรือน่าจะถูกลงไหมหรือยังไงเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วอ่ะ
0: เนาะมาตรฐานปอ อาจจะราคายังไงพี่ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานไม่นักข่าวยังไม่ได้ถามท่านผอ.ขสมก.นะถึงเรื่องราคาค่าโดยสารนะ
1: ค่ะ
0: นะครับน่าสนใจนะพี่นะว่าราคาค่าโดยสารจะลดลงไหมหรืออย่างน้อยขอเท่าเดิมก็อยากขึ้นแล้วกัน
1: คือถ้าช่วงต้นแรกๆเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่แพงนะ
0: ครับ
1: คิดว่าอย่างนั้นนะคะพอให้คนก็สะดวกสบายนะคะเรื่องของรถเรื่องราในกรุงเทพหรือจริงก็มีหลายทางเลือกแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าจะไปนั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้รถเมล์เอานะคะ
0: คร
1: ับมาดูตลาดที่ชลบุรีเมื่อวานนี้บ้านบึงตอนนี้ทุกอย่างก็โฟกัสไปอยู่ที่ชลบุรีนะเดี๋ยวทหารก็จะมาเที่ยวแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมรับมือฮะตอนนี้นะ
0: วันนี้แล้วทหารมา 5,000 คน
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่แล้วนะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ติดป้ายแสดงราคานะเผื่อทหารมาซื้อของซื้ออะไรกินเลยนะคะแต่ว่าแผงนี้อยู่บ้านบึงเนี่ยเป็นแผงของพ่อค้าทุเรียนนะคะคืออยู่ใกล้ตลาดหนองปูเก่าอ่ะนะคะเห็นบอกว่ามีทะเลาะกันผู้หญิงถูกมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แผงทุเรียนแห่งนี
0: ้
1: นอนหมดสติเสียเลือดจำนวนมากนะคะตำรวจไปถึงเนี่ยแขนขวามีดเสียบคาอยู่ตรงๆโอ้โหแล้วก็ชายโครงขวามีบาดแผลลึกและกว้างนะคะมีน้องสาวของสามีที่บาดเจ็บเนี่ยประคองร่างไว้บนตักกู้ภัยก็มาถึงก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงโดยด่วนเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเจ้าผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นสามีผู้เสียชีวิตนั่นแหละหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีช่วยกันจับควบคุมตัวไว้ได้นะคะเขาชื่อนายอิสราอายุ39อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาซื้อทุเรียนเดินทางไปซื้อทุเรียนมาขายที่ตรงเนี้ยไปซื้อที่จันทบุรีมาก็ไปกันทั้งคู่นั่นแหละมาถึงก็ที่แผงทุเรียนของตัวเองที่บ้านบึงระหว่างทางนะแวะกินข้าวกันแล้วก็สั่งภรรยาผู้เสียชีวิตนะว่ากินต้มตำทีนี้บอกไปแล้วนะไม่ใช่ไม่บอกว่าผัวเนี่ยอิสลาเนี่ยไม่กินปลาร้าดิบเพราะว่ามีประวัติอาการแพ้แต่ว่าพอสั่งต้มตำมาแล้วเนี่ยนะคะแม่ค้าก็มาเสิร์ฟระหว่างกำลังกินอย่างอร่อยเอ้าเจอปลาร้าอยู่ในต้มตำเป็นต่อนเลยน้องโล่งตอนจะกินเข้าไปคำสองคำแรกก็ไม่มีอะไรนะเขาก็กินอร่อยแต่พอเจอพลาสตอนเนี่ยเอ้าเจเริ่มมีอาการเลยเจ็บผื่นขึ้นมาทันทีเลยปากบวมหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยไปหาหมอกันก่อนแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวขอลงทุเรียนให้จบก่อนให้เสร็จก่อนคราวนี้เริ่มมีปากเสียงกันทีนี้ฝ่ายผัวก็เห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะขับรถไปโรงพยาบาลเองแต่เมียพูดประชดในเชิงว่าแม้ท่านรู้ว่าแพ้ปลาร้าขนาดนี้จะให้แม่ค้าใส่ให้เยอะกว่านี้พร้อมพูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปแล้วกันหรือไม่ต้องกลับมานะฉันจะลงทุเรียนเองคราวนี้ผัวก็เลยโมโหคิดว่าเมียไม่สนใจอาการก่อนจะคว้ามีดสำหรับปอกทุเรียนนึกออกไหมมีดปอกทุเรียนเนี่ยคมทุกอันคมทุกเล่ม
0: นึกออกครับพี
1: ่โอ้โหคมจริงแกโมโหมากแกแทงไปหลายครั้งนะคะจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาดูสิเรื่องเป็นเรื่องไหมเนี่ยเมียตายนะพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้า
0: โอ้
1: ประ
0: ชดประ
1: ชัน
0: กันด้วย
1: แกก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะแกต้องไปโรงพักเมียก็ตายโอ้โห
0: อารมณ์เนาะ
1: อารมณ์จริงๆเลยเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ก็ ทำเป็นเล่นไปก็คือว่าเอาแพ้ก็แพ้นะถ้ารู้ว่าเขาบอกเลยว่าเขาแพ้ก็อย่าไปฝืนกินอะไรเลยนะนี่แสดงว่าพี่แกก็แพ้รุนแรงแต่บอกว่าเอาก็บอกแล้วว่าไม่ใส่ปลาร้าดิยังจะใส่มาอีก
0: ครับผม
1: ตาย
0: ดูแล้วคนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเรื่องนี้ตอนที่รู้ว่าเนี่ยครับพูดจากันก็ถนอมน้ำใจกันสักนิดนึงใจเขาใจเรานะพี่เนาะคนเราอยู่ด้วยกันมานะ
1: ใช่ค่ะเราเตือนเรื่องปืนนะเรื่องอาวุธเนาะเรื่องมีดปอกทุเรียนเนี่ยมันเตือนยังไงเพราะมันต้องใช้ในอาชีพอ่ะเนี้ยมีดปอกทุเรียนขอโทษนะทุกแผงคมหมด
0: ใช่เพราะต้องย้อนไปถึงคำพูดกันแหละคำพูดคำจากันแหละคนเราเข้าใจนะอยู่ด้วยกันมาความรักความหวานมันก็ลดน้อยลงอะแต่ว่าเนาะก็พูดต้องพูดถนอมน้ำใจกันนิดนึง
1: เนาะพูดจากันดีๆนะในจังหวะนั้นบางทีอาจจะเหนื่อยไหมเหนื่อยอะก็คือบางทีรู้สึกเฮ้ยฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแต่ก็พูดกันดีๆก็ได้นะหาทางออกด้วยกันเนาะเพราะเนี่ยนี่คือดีแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ไปซื้อทุเรียนกันมาที่เมืองจันตั้งใจทำมาหากินกันหน้าดูเลย
0: ครับ
1: ค่ะสุดท้ายคนหนึ่งก็เสียชีวิตคนหนึ่งก็ติดคุก
0: ครับผม
1: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อนะคะมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับแป๊บเดียวครับ

0: สรรพคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวคราว

เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: มาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันนี้นะคะวันพุธค่ะ2กันยายน2569นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างสดชื่นแจ่มใสสวัสดีชาวภูเรือสวัสดีชาวนครพนมนะคะสกลนครวันนี้ที่ทักทายมานะคะขอให้เตือนสติกันมากกว่านะคะใช่ค่ะเตือนสติกันทุกเรื่องเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผมสำคัญเลยมีสติสำคัญสุดเลยเรานี่บอกว่านะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันจะมาเหนือสตินะครับ
0: ใช่
1: ถ้าเรา
0: สุดท้ายก็นั่งเสียใจ
1: ใช่มันจะ
0: ตอนนั้นไม่มีประโยชน์แล้ว
1: ถ้าวันนั้นถ้าย้อนกลับไปได้นู่นนี่นั่นนะมันจะมีท่าเข้ามาเนี่ย
0: จริงค่ะเนาะส่วนใหญ่อารมณ์นี่แหละเนาะอารมณ์คนเราเนาะบางทีมันแบบนักขณะนั้นเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่อ่ะ
1: อ
0: ืมอารมณ์เป็นเรื่องใหญ่มากเกลียดทะเลาะกันโกรธกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วไงมันไปแล้วอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยขนาดเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะไม้เมืองก็เป็นศิลปินสามีภรรยาเขาก็รู้สึกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะปลายอาทิตย์อ่ะจะโพสต์ว่าเวลามาชมคอนเสิร์ตหรือว่ามาพบกันนี่นะคะถ้าใครที่จองโต๊ะข้างหน้าเนี่ยขอความกรุณาว่ามีมารยาทในการชมคอนเสิร์ตหน่อยประมาณนี้โพสต์ระบายความในใจว่านั่นแหละปรากฏว่าก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าถ้าไม่อินอย่าจองโต๊ะหน้าเวทีเพื่อมานั่งคุยกันได้โปรดไปนั่งด้านหลังเพื่อให้คนที่เขาอินได้ซึมซับบทเพลงแล้วก็เสริมว่ามันหมดยุคของขี้เล่าเสียงดังในร้านเล่าแล้วโพสต์นี้ก็เลยเป็นดราม่าอยู่พอสมควรว่าหรือเป็นโพสเองเลยมันได้ไหมหรือยังไงถามๆว่าโพสได้ไหมโพสไปแล้วก็ได้แหละแต่ว่าดราม่ามันอยู่ตรงที่ว่ามันห้ามไม่ค่อยได้อ่ะขี้เล่าเนี่ยบางทีแบบเวลาเล่าเข้าปากแล้วมันจะพูดเสียงดังจะคุยกันแบบพบปะเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจแล้วศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็พูดยากนะเพราะว่าคนที่เขานัดไปสังสรรค์นัดไปเจอกันในบางทีก็เป็นเพื่อนที่ไม่เจอกันมาเป็นปีอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่เขาก็นัดมาเพื่อที่จะมาแบบหนึ่งมาพูดคุยด้วยอ่ะมาสนุกกันอ่ะ
0: มันสนุกนะถ้าเขาถึงไปแต่ว่าในมุมของศิลปินน่ะคืออย่างวงไม้เมืองเนี่ยเขามีดนตรีไม่กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นก็แข่งกับหน้าเวทีไม่ไหวคุยเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งก็บอกว่าการเดินทางสายนักร้องของไม้เมืองอ่ะกำลังจะเริ่มนับถอยลงก็เลยจะขอเก็บความสุขร่วมกับแฟนเพลงทุกท่านไปจนกว่าจะปิดฉากลงวันนี้เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตแล้วความทรงจำดีๆต่างหากที่เราตามหาด้วยความเคารพครับอ๋อนี้คนที่โพสต์ก็น่าจะเป็นพี่แม็กนะคะก็เลยคือเหมือนประมาณว่าเขาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ10-20ปีก่อนว่าเคยแบบมีขี้เมาอ่ะมานั่งก่อกวนอยู่หน้าเวทีจนเล่นดนตรีร้องเพลงกันไม่ไหวก็เลยตัดสินใจวางกีตาร์แล้วก็วางไมค์เพื่อแจ้งเจ้าของร้านตอนนั้นคนดูทั้งร้านต่างเห็นพ้องว่าถ้าต้องการคืนเงินก็ให้ไปเก็บกับผู้ก่อกวนก็ส่งผลให้ทีมงานต้องเชิญตัวบุคคลดังกล่าวออกไปทันทีการแสดงก็ถึงได้เริ่มอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยขอความร่วมมือว่าให้เกียรติศิลปินหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะให้เกียรติผู้ร่วมฟังเพลงท่านอื่นหน่อยเพื่อจะได้สร้างบรรยากาศแล้วก็รักษามวลความสุขมวลความรู้สึกดีๆร่วมกันในทุกการแสดงก็เห็นใจอีกเนาะ
1: ครับครับ
0: คนละถ้างั้นก็คนละครึ่งนะอันนี้จะไม่ไทยช่วยไทยพัสจะไม่60-40เอาคนละครึ่งถอยศิลปินก็ต้องทำใจคนที่ไปดูชมหน้าเวทีก็ต้องรีเสียงตัวเองลงหน่อยนึงต ทพจะได้ไม่ทำลายบรรยากาศไหมหรือยังไงไม่รู้เราต้องนั่งตรงไหนเวลาไปร้านแบบเนี้ย
1: ก็แต่จะไม่ได้ไม่เคยเน้นว่าต้องไปหน้าเวทีนะพี่นะเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะไปก็เราจะไปเจอเพื่อนๆกันอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะเน้นไปคุยไปพูดคุยมากกว่าไปดูศิลปิน
0: ใช
1: ่ค่ะใช่เนาะก็ว่าถ้าตั้งใจจะดูศิลปินอันนั้นโต๊ะหน้าไม่ผิดเลยเพราะว่านั้นคุณได้ซึมซับอรรถรสเต็มที่แน่นอนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าแบบว่าไปเพื่อหวังไปแบบว่าพูดคุยกันปาร์ตี้กันเฮ้ยเพื่อนฝูงอัปเดตหน่อยดิไม่เจอกันมาเป็นปีๆอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: อาจจะอย่าไปเลือกโต๊ะหน้าดีกว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแต่ว่าเป้าหมายคุณไม่ได้จะไปเน้นดนตรีนักร้องไงเน้นพูดคุย
0: ไม่เน้นก็คือไปพบปะไปผ่อนคลายความบันเทิงไปคุยกันไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนั่นแหละคนละครึ่งคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งทางนะเรื่องของการไปร้านอาหาร
1: ค่ะผมเราพูดถึงคอนเสิร์ตก็วันนี้แล้วนะครับที่คอนเสิร์ตรอบแรกอัศนีวสันต์
0: โอ้ยจองกันนานมากแล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะ
1: ลืมไปแล้วใช่ไหมพี่ลืมไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ก็เขาเล่น2 3แล้วก็5นะแล้วก็
0: 3รอบ
1: ทั้งหมด5 5รอบเลยพี
0: ่5เหรอ
1: มีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมีเสาร์อาทิตย์ด้วย
0: อ
1: ันนี้เหมือนเป็นรอบพิเศษที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเพื่อเปิดขึ้นมาให้วันนั้นแฟนคลับที่จองเสาร์อาทิตย์ได้ทันอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับก็เริ่มวันนี้เพราะฉะนั้นแถวๆ Impact ก็เย็นนี้ก็อาจจะลดลาซึ่งปกติมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเลิกงานนะครับผมเห็นเขาประชาสัมพันธ์ว่าเขาเล่นตรงเวลานั้น1ทุ่มนะเพราะฉะนั้นใครที่ม
0: ี
1: บัตรจะไปดูเนี่ย
0: แสดงว่าวันนี้ต้องลางานและ8
1: ใช่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องลางานออกก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงไม่งั้นรถติดแต่ถ้าเลิกงาน5โมงแล้วไปเนี่ยผมว่าไม่ทันนะ1ทุ่มอ่ะ Impact เนี่ย
0: ก็ไปรถไฟฟ้าได้นะ
1: เออใช่เดี๋ยวนี้มีสายสีชมพู
0: อ่ะเข้าถึงเลย
1: แล้วก็เดินลงไปนิดนึง
0: ไปรถไฟฟ้า
1: แต่แฟนอัศนีวสันต์ก็ต้องเป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะ
0: ดิฉันละค่ะเคยไปดูที่ศูนย์สิริกิติ์โอ้โหมันถึงมากอ่ะนี่ขนาด10ปีก่อนนะถึงมากจริง
1: ๆ
0: ไปดูหลายครั้งละอาจจะมีว่าจัดที่ไปดูน่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งแล้วค่ะอิมแพคก็เคยตอนครบรอบนะตอนนั้นกี่ปี25หรือ30ไม่รู้จำไม่ได้นะโอ้ถึงมากตอนนั้น
1: ครับ
0: สุดยอดนะคะก็ย้ำชัดๆ5รอบ
1: จะรอบนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์เหมือนกับเป็นการจะสุดท้ายหรือยังพี่ไปดูเขาใช้คำว่าแฟร์เวลแล้วนะ
0: เขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายใช่ครั้งสุดท้ายไม่ร่ำไรละรอบนี้จะพี่ป้อมกับพี่โตบอกไม่ร่ำไรละครั้งสุดท้ายละเพลงร่ำไรก็มาเลยนะคะ
1: วันนี้ก็เผื่อเวลากันหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นก็อาจจะได้รับนะผลกระทบสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นรุ่นแบบว่าคนดูคอนเสิร์ตอ่ะเป็นรุ่นแบบ40อัพเนี่ยก็เขาก็อาจจะไม่ได้อยากนั่งรถไฟฟ้าแล้วอ่ะเขาก็ความสะดวกความ
0: ต้องเอารถไปใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ความเคยชินของเอารถไป
0: ต้องเอารถไปเองต้องมีอาจจะต้องมีคนขับรถนะเนี่ย
1: อะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเลย
0: นะคะ
1: ส่วนตั๋วเนี่ยเมื่อวานผมเห็นทัวร์ไปลงคือเขามีคนมาขายบัตรแอบมาขายบัตรรอบเป็นเหมือนแบบบัตรผีแบบอะไรนะพี
0: ่คือวันนี้เป็นรอบเพิ่มพิเศษนะจริงๆอ่ะเขาจะขายบัตรช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ อันนี้วันนี้เป็นรอบร่วมพิเศษแต่ว่ามาแสดงก่อน
1: ครับก็ขายบัตรเหมือนกัน
0: วันแรก
1: ขายบัตร
0: ใช่ถูกก็ขายทุกรอบ
1: มีคนเอาบัตรราคา 3,500 มาขายเมื่อวานในเน็ตก็ขาย 5,000
0: โอ้
1: บอกว่าติดธุระด่วนไปไม่ได้ติดธุระด่วนไปไม่ได้นะจะปล่อยต่อในราคา 5,000 บาท2ที่นั่งติดกัน
0: โอ้โห
1: คนก็เข้าไปเม้นนะผมก็ลองเข้าไปดูว่าคน
0: จากเท่าไหร่นะ 3,500 จะขาย 5,000 อย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่
0: 3,500 เนี่ยรู้สึกจะมีทั้งแบบนั่งแบบยืนนะคะ 3,500 นี่ยืนนะไม่ใช่นั่งนะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: แบบ
0: น
1: ั่
0: งก
1: ับ
0: แบบยืนเริ่ม 2,000 ไปจนถึง 7,000 บาทแล้วก็รอบสุดท้ายนี่เป็นรอบการกุศลแต่ก็ขายบัตรเหมือนกันของมูลนิธิรามาธิบดีในวันอังคารที่8นะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อมีทางเลือกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน ASPlay ค่ะน้องรุ่ง
1: เสีย500บาท
0: ต้องสมัครอะไรไหม
1: ก็ต้อง1จะต้องใช้ AS แล้วก็สมัครเนี่ยจ่ายค่าดูคอนเสิร์ต500บาท
0: ก็ต้องมีแพ็กเกจใหม่
1: Oh. ใช่ต้องเสีย500ก็จะได้ดูแบบตั้งแต่คอนเสิร์ตเริ่มต้นเลยครับพี
0: ่ oh.
1: ผ่านหน้าจอเปิดแอร์ดูในบ้านไม่ต้องไปเบียดเจ็บกับใคร
0: เนาะใส่ลำโพงหนักๆดังๆเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: ขอพูดถึง500หรอว่าจริงๆที่บ้านก็ใช้ AS อยู่นะ
1: ก็ต้องซื้อ
0: คอนเสิร์ตแพ็กเกจ
1: ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเพื่อดูคอนเสิร์ต1ครั้ง500
0: ครั้งอ๋อค่ะรับชมถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้อ๋อค่ะ500โอเคเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปถ้าเกิดเอาตั๋วเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับพี่เนี่ยตอนนี้เขาก็ขายกันประมาณเนี้ย
0: ประมาณนี้แล้วเนาะ
1: ก็จะบวกไปอย่างน้อยที่นั่งละประมาณ 1,000-1,500
0: ค่ะอ๋อใช่500บาทไม่รวมแบตนะคะบวกกันไปอีก 7% ค่ะ535บาทตรง
1: ๆครับ
0: 535บาทสมัครแพ็กเกจ Play Pass นะโฆษณาให้เลย AS ต้องมาลงกับรายการเราด่วนเลยนะคะเนาะย้ำชัดๆให้แล้วเผื่อใครอยากดูสนใจนะคะคอนเสิร์ตก็เป็นความสุขเนาะของคนที่ผ่อนคลายถามว่าบางคนบอกว่าว่างไหมบางคนที่ยอมลางานนะใช่ไหมถ้าการแสดงมันเริ่มทุ่มหนึ่งอ่ะก็ต้องออกก่อนสักประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ไปได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะไปซึมซับบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะคะ
1: เ
0: ข้าใจนะตามคำ
1: ที่มีขายของสินค้าที่ระลึกอะไรพวกอย่างนี้ด้วยที่หน้างานคอนเสิร์ต
0: ใช่ค่ะนะ40ปีนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่ป้อมกับพี่โต๊ะนะคะอัญชลีวสันต์นี่เดินทางมา40ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคอนเสิร์ตอำลาจริงๆอำลาละครบรอบ40ปีค่ะ
1: ครับ
0: ดูข่าวคุณมิ้งกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำเอาโกลาหลกันพอสมควรนะคะคุณนิ้งคุณลสตรีหรือชื่อปัจจุบันก็คือวิทยานัทนะคะเธอประสบอุบัติเหตุหกล้มรุนแรงทำให้ต้องผ่าตัดกระดูกสะโพกแตกนะคะสามีก็อัปเดตอาการล่าสุดว่ากลับมาอยู่ห้องเดิมเนี่ยห้องหกล้มชีวิตเปลี่ยนกระดูกสะโพกแตกรอผ่าตัดพรุ่งนี้ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงให้การผ่าตัดราบรื่นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้โกลาหลตรงที่ว่ามีสำนักข่าวบันเทิงสำนักหนึ่งเขาโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยต้องขอโทษขอโพยกันเลยอ่ะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: ค่ะนั่นแหละ
1: โพสต์ยังไงพี่โพสต์
0: นะไม่ใช่โรคที่เป็นอยู่นะคะนี่ค่ะก็ระบุมาแล้วว่าเป็นวันบันเทิงต้องแถลงการขออภัยบอกว่าวันบันเทิงขออภัยอย่างสูงต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณมิ้งวิทยานัทหรือคุณมิ้งกุลสตรีสิริพงศ์ธิดาซึ่งมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ภายหลังการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณนิ้งและครอบครัวกองบรรณาธิการวันบันเทิงขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและขออภัยคุณนิ้งและครอบครัวอย่างสูงมาณที่นี้ขออภัยอย่างสูงลงวันที่1กันยายนค่ะ
1: ไปลงผิดลงผิดโลกเนี่ยเหรอพี่ลงว่าแกผิดโลกเนี่ยเหรอ
0: ไม่ใช่ลงผิดโอดลงผิดแบบคือเหมือนกับอาการรุนแรงไปเลยอ่ะ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วก็มีบางคนที่เป็นคนดังมาแชร์ด้วยต
1: ้
0: องขอโทษขอโพยกันเป็นการใหญ่เออเมื่อวานนี้นะคะก็คือเอาเป็นว่าลงว่าเสียชีวิตอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะสามีก็ต้องรีบบอกว่าไม่เสียชีวิตยังฟื้นตัวดีนะคะยังฟื้นตัวดีไม่มีเสียชีวิตค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ต่ออายุให้ยืนยาวนะคะแต่ว่าทางคุณนิ้งและครอบครัวก็ไม่ได้อะไรนะคะยังไม่ได้แบบเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์แต่ว่าหลายคนที่พอเสพข่าวนี้ก็ตกใจไงคะนะคุณนิ้งก็ค่อยๆฟื้นตัวล่าสุดคุณทัศน์ณตะกวดทุ่งนะคะก็โพสต์ภาพบอกว่าเป็นกำลังใจให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะนิ้งคุณทัศน์นะคะก็โพสต์ภาพคุณนิ้งคือดูจากภาพที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะดูดีเลยแหละไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณนิ้งจะผอมมากตอนนี้คือดูสุขภาพแข็งแรงเลยถ้าไม่เกิดหกล้มที่ว่านี้ค่ะลุง
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่เสียชีวิตนะคะยังเป็นข่าวปลอมเพราะว่าหกล้มกระดูกสะโพกแตก
1: ก็เป็นกำลังใจให้เป็นจำหน้าหวานๆนะพี่นิ้งเนี่ยหน้าหวานๆเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะที่บัตรมาก็ป่วยมาหลายปีนะคะคุณสามีก็ดูแลดีมากนะคะสามีจะเป็นนักบินนะคะของคุณนิ้งเนี่ยนักบินคุณนิ้งก็คือช่วงหลังจากนางเอกก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสไงก็ไปเจอพบรักกับนักบิน
1: ครับ
0: นะคะค่ะก็ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะคุณนิ้งคุณยศสกุล
1: นี่ส่วนอีกท่านหนึ่งลุงลงนะครับคุณจตุรงค์มกจกนะครับลุงลงเนี่ยนะฮะก็
0: แกก็ป่วยนี่เน
1: า
0: ะ
1: แกก็ป่วยเหมือนกันนะฮะโรคนี่ก็ชื่อแปลกๆนะเราก็ศึกษากันเอาไว้นะครับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: ตอนนี้คือชื่อโรคเหรอ
1: โอ้ก็คืออาการเลยแหละครับพี่ใช่ไหมเขาบอกว่าตรวจพบว่าเป็นกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบแต่สามารถรักษาได้ด้วยยาแล้วก็อาการตอนนี้หายแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับลุงลงก็บอกว่าอัปเดตอาการป่วยนะครับเขียนก็บอกว่าจริงไอ้โรคเนี้ยไอ้กระเปาะลำไส้เนี่ยนะฮะอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะมากจะน้อยนะครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะตรงนี้นะมันจะปวดท้องเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นไส้ติ่งจุดเริ่มต้นนะปวดท้องเหมือนคิดว่าเป็นไส้ติ่งชนิดที่ว่าเดินตัวงอเลยอ่ะปวดท้องแบบปวดท้องมากนะครับเหมือนท้องจะระเบิด
0: เหมือนไส้ติ่งอักเสบนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ปวดท้องจนต้องเดินตัวงอ
0: ไม่รู้ปวดขนาดไหนอ๋ออ
1: ือนะครับก็ถ้าใครที่ปวดท้องอย่างนี้ก็อย่าคิดว่าโอ้ยไส้ติ่งมาต้องรีบไปตรวจนะครับพอปรากฏว่าลุงลงเนี่ยไปตรวจแล้วก็พบว่านี่แหละคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไส้ติ่งนะกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบ
0: กระเปาะ
1: มีอยู่สองอย่างคือปัสสาวะอักเสบกับกระเปาะในลำไส้ใหญ่อักเสบนะครับไม่ใช่ไส้ติ่งนะครับก็อาการหลังจากนั้นการรักษาก็คือนะเขาบอกว่าก็ต้องผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระเปาะอยู่ในลำไส้เน
0: า
1: ะก็ต้องผ่าตัดนะครับ
0: โอ้สาเหตุคืออะไรรู้ไหมเบ่งอุจจาระบ่อย ใครที่ท้องผูกเรื้อรังอ่ะแล้วก็เบ่งแบบไม่ถ่ายอ่ะมันเกิดแรงดันในผนังลำไส้ใหญ่มันโป่งพองเป็นกระป๋อขึ้นมา
1: โอ
0: ้ต้องระวังเนาะคนที่ชอบคือพอท้องผูกมากๆก็เบ่งพฤติกรรมการเบ่งปัสสาวะอุจจาระ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นได้
0: ทุกคนผู้หญิงผู้ชายได้หมด
1: ใช่
0: ค่ะก็อันนี้ก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินด้วยเนาะต้องกินน้ำดื่มน้ำเพียงพอกินผักผลไม้บ้างผู้ชายอ่ะจริงๆไม่ค่อยกินผลไม
1: ้
0: น้อยมากที่เราจะเห็นผู้ชายนั่งกินผลไม้จริงๆจังๆเหมือนผู้หญิงอ่ะ
1: โอ้ก็จริงนะ
0: ไม่ค่อยกิน
1: ไปเดินตลาดตอนเที่ยงนี่
0: มีไหม
1: มะม่วงเปรี้ยวเดิน
0: จิ้มมะม่วงเปรี้ยวกินมีไหมน้องดงผมไม่ค่อยเห็นไม่มีเนาะพี่ชายอ่ะ
1: ใช่ไม่ค่อยมี
0: ผู้ชายเดินหิ้วเดินกินมะม่วงเดินกินสับปะรดมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นน้อย
1: มันเนาะ
0: น
1: ั่
0: นแหละมันก็ดีนะมันมีกากใยมันทำให้อุจจาระดี
1: หนุ่มๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อย
0: กินได้ค่ะไม่ต้องอาย
1: รถเดินกิน
0: เหมือนผู้ชายไม่กางร่มอ่ะเอาจริงๆผู้ชายไม่กินผลไม้กับผักเหมือนผู้ชายไม่กางร่มอ่ะแดดร้อนฝนตกผู้ชายไม่ถือร่มลุงรงนะคะเอาส่วนคุณป๋ออีกคนหนึ่งป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะคะเมื่อวันที่31น่ะอยู่ๆแกมีข่าวขึ้นมาว่าคุณป๋อณัฐวุฒิเนี่ยนะคะมีข่าวปลอมขึ้นมาว่าแกเสียชีวิตเหมือนกันเอาไม่ใช่เสียชีวิตถูกตำรวจไปรวบคาบ้านเลยไปยุ่งธุรกิจสีเทาไม่ใช่เสียชีวิตอันนี้ข่าวคุณปอณัฐวุฒิว่าถูกตำรวจรวบปอณัฐวุฒิคาบ้านพักเพราะไปยุ่งธุรกิจสีเทาปรากฏว่าแม่ที่อยู่เพชรบุรีนะร้อนใจมากโทรหาจ้าละวันเลยคุณปอบอกโอ้ยยังอยู่ปกติดีผมขอแจ้งอย่างเป็นทางการยังใช้ชีวิตปกติดีคุณปอบอกโอ้โหไม่รู้อะไรบอกว่าผมไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเด็ดขาดและไม่อยากจะพูดอะไรที่จะเกี่ยวโยงในอะไรทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นการส่งเสริมเข้าไปอีกเหมือนจะเป็นการโปรโมทของใครไม่รู้ก็เลยอยากให้ทุกคนสบายใจแต่ที่สำคัญคือแม่น่ะตกใจมากแม่ร้อนใจรีบโทรมาเลยเป็นยังไงและตอนแม่โทรครั้งแรกก็ไม่รับสายด้วยนะเอ้าแม่ยิ่งบอกโอ้ตายแล้วแม่ก็สุดท้ายพอรับสายบอกไม่มีอะไรเป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิวส์คุณป๋อบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจผมยืนอยู่บนเส้นทางซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดจะเกี่ยวข้องกับการพนันหรืออะไรที่เป็นอบายมุขนะคะที่จะเป็นทางลัดไปสู่ความร่ำรวยทั้งสิ้นผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเองขอให้ทุกคนมั่นใจเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเป็นข่าวปลอมตำรวจรวบคาบ้านด้วยนะโอ้โหตกใจกันใหญ่แม่ร้อนใจมากนะคะธุรกิจสีเทา
1: ข่าวมันก็บางทีก็เอาเสนอเอาคอนเทนต์เอาไลค์เอายอดนะเนาะ
0: เอายอด
1: ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมาดูควันหลงของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลกันสักหน่อยนะฮะหลังจากที
0: ่
1: เดินทางกลับมาใช่มาถึงแล้วนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนะเพราะว่าทีมนี้ถือว่าดังกันหลายคนนะดังกันหลายคนนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องราวของนี่ละกันนะครับพิมพิชยากกรำนะฮะนักตบสาวลูกยางลูกของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยเธอได้แฟนเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นถ้าเล่นโซเชียลตอนนี้พี่สีเราจะเห็นว่าจะมีคนเนี่ยไปจัดคลิปแบบติวส่วนตัวอยู่ในสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์แบบโค้ชญี่ปุ่นคนนี้เป็นโค้ชที่เข้ามาเสริม เสริมเกมรับของทีมวอลเลย์บอลไทยนะนักเตะก็จะตัวเล็กๆหน้าหล่อๆหน่อยนะครับแล้วก็จะถือ iPad เครื่องนึงแล้วก็จะคอยแบบเวลาพักครึ่งหรือว่าเวลาขอเวลานอกเนี่ยก็จะลงไปติวนักกีฬานะฮะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้ววันนั้นน่ะก่อนที่เราจะเข้าชิงเจอจีนล่ะเราชนะญี่ปุ่นไงคนญี่ปุ่นก็เข้าไปเม้นต่อว่าไงเม้นต่อว่าโค้ชคนนี้ว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่รักชาติหรอ
0: ค่ะ
1: ไปช่วยทีมอื่นอ่ะทำไมไม่เห็นแก่ญี่ปุ่นน่ะนั่นก็โดนพวกเกรียนคีย์บอร์ดของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตำหนิการทำหน้าที่นะฮะก็ทำให้แฟนสาวอย่างบีมพิชยากกรำนะครับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยคือคอมเมนต์เดียวผมว่าหายเลยอ่ะเข้าไปเม้นนะครับว่าฉันรู้ว่าคุณผ่านมันมาได้ยากแค่ไหนและคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณนะ
0: ค
1: ุณกำลังจะได้ไปโอลิมปิกแล้วนี่แล้วก็ส่งอีโมจิเป็นรูปทำมือหัวใจให้เป็นไงล่ะกำลังใจไหนก็คงจะไม่เท่ากำลังใจจากน้องบีมแฟนสาวนะครับนะ
0: โอ้โห
1: ร้อยคอมเมนต์แย่ๆแต่เจอหนึ่งคอมเมนต์ดีๆนี่มันก็เพียงพอแล้ว
0: ชื่นใจ
1: ชื่นใจนะครับ
0: ชื่นใจ
1: เนาะก็นึกง่ายๆเหมือนกับเอ้าทำไมคนเกาหลีก็ไม่เห็นด่าโค้ชเชเลยโค้ชเชก็มาปลุกปั้นนักกีฬาไทยไปชนะเทควันโดของเกาหลีได้อะใช่ไหมหรือถ้ามันแยกแยะออกนะพี่ถ้ามันไม่เกรียนอ่ะคนที่มาเม้นนี่ก็พวกเกรียนแหละผมว่าคนก็รู้แล้วเองคุณก็รับเขาไปเป็นโค้ชทีมชาติคุณสิ
0: ใช่
1: เอาสิผมก็ต้องใช่ไหมฮะนี่แหละนะพอทำให้จริงๆหลายคนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักวอลเลย์บอลอย่างน้องชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าคุณคือที่สุดเลยขอบคุณที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อทีมชาติไทยนะฉันซาบซึ้งคุณมากจริงๆนะครับผมก็ไปให้กำลังใจกันมันจะเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับของจริงๆมีเป็นร้อยเรื่องเลยนะนะทีมนักวอลเลย
0: ์ทีนี้เน
1: า
0: ะ
1: เห็นบอกอย่างโค้ชออสนี่ก็ต้องแก้บนนะพี
0: ่
1: ไม่เชิงแก้บนแต่หมายว่าใช
0: ่
1: โค้ชออสนี่ให้เป็นเหมือนกับให้สินบนกับน้องๆไว้บอกว่าถ้าใครเสิร์ฟเอสได้เนี่ยนะจะมีรางวัลให้จะมีเงินให้แต่ไม่ได้บอกจำนวนนะเขาบอกว่าวันนั้นนั่งทีมที่เจอจีนอ่ะเสิร์ฟลูกเสิร์ฟเอ็นไปทั้งหมด11ลูกเป็นลูกหนึ่งแต่แกจะโดนละเป็นหลายหมื่นนะ
0: เ
1: อออันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เหมือนกัน
0: เดือนหมดนะคะแล้วก็ล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็จะมอบเงินให้14,760,000นะคะนี่ถือว่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมเลยสำหรับทีมนี้นะคะมีล่าสุดทางประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่า เดี๋ยวจะมีการก็ประชุมกันเลยนะเนี่ยโอ้มีผู้แทนหลายๆสมาคมเข้าร่วมด้วยนะคะเมื่อวานนี้รวมถึงผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะที่ประชุมก็เลยเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลแก่นักกีฬาให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงรวมเป็นเงิน11,760,000 บาทแล้วก็นักกีฬา14คนเนี่ยจะได้คนละ600,000ก่อน600,000บาทถ้วนแล้วก็ผู้ฝึกสอนจะได้ 10% ก็อยู่ที่ประมาณ 840,000 สมาคมได้ร้อยละ30ก็เป็นเงิน2,500,000แล้วก็เดี๋ยวยังจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นชอบอนุมัติอันนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่มเติมไปอีก3,000,000ก็เลยส่งผลให้การสนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น14,760,000 บาทค่ะทุกท่าน
1: โอ้โห
0: อันนี้ก้อนแรกได้ก่อนเลย14คนเนี่ยจะได้ไปคนละ 600,000 ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทย
1: ขวัญและกำลังใจนะเป็นขวัญและกำลังใจมาก
0: ใช่เนาะเป็นจิตใจจริงๆแล้วก็แบบมีความสุขเนาะคนไทยอ่ะ
1: ครับผม
0: มีความสุขติดๆกันเลยนะคะจากเน่ก็มานี่แหละทีมวอลเลย์บอล
1: ค่ะใช่ใช่ครับยินดีด้วยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆต่อไปนะ
0: ใช่ค่ะนะปิดท่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงนะขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชากันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะผอ. JIC ค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศด้วยนะคะระบุถึงกรณีที่ผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาเข้ามาให้สัมภาษณ์ว่าทางคณะ AOT กับผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยจะรับทราบความเสียหายจากกรณีไทยใช้ MK 84ระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีโจมตีไปทางฝั่งกัมพูชาซึ่งทางไทยก็บอกอุ้ยที่จริงต้องแยกให้ชัดเจนก่อนนะว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันคือถ้ากัมพูชาระบุว่าAOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ให้เปิดรายงานเนี่ยเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบด้วยอย่าไปนำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการณ์หรือผู้

0: กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลสิประเทศไทยไม่เคยกลัวการตรวจสอบเลยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้เนี่ยไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวก็โมโหมากเลยนะแล้วยังพบว่าอะไรนั้นระเบิดคัตเต้คัตเต้เป็นจำนวนมากเป็น K84 เลยพวกนี้นะคือพลอากาศเอกประภาสบอกว่าการเจอซากอาวุธกับการพิสูจน์ว่าใครใช้เมื่อไหร่ที่ไหนเป้าหมายคืออะไรมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะนั้นคือข่าวหาลอยๆอย่างเงี้ยงงมากถ้ามีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีแล้วก็เห็นว่าต้องตรวจสอบกันจริงจังเพราะว่าการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมของประเทศอยู่แล้วแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายแล้วก็สถานที่ไม่ควรตัดสินก่อนตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรได้การไม่ควรว่ากล่าวหาจากฝ่ายไหนก็เลยต้องฝากไปที่กัมพูชากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยว่าคืออะไรงงไปหมดเนี่ยไอ้แค่ว่าเคมีก็ยังไม่มีใครตรวจสอบเลยว่ามันเป็นสารอะไรที่บอกว่าไทยใช้ไทยใช้ไปทางโน้นอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: เออแต่ก็ไปนำเสนอกันจนงงเลยนะคะว่าเลยบอกนี่ไปเลยว่าทางฝั่งกัมพูชาคุณต้องเปิดหลักฐานออกมาว่าไอ้ระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีเนี่ยมันคืออะไร
1: เออเราคือถ้าคนติดตามข่าวไม่เคยมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยนะว่าเราไปใช้ระเบิดอะไรพวกเคมีอะไรพวกนี้นะฮะ
0: เอออาวุธเคมีแล้วยิงไปทางไหนอ่ะใส่ในปลายกระบอกปืนไปได้หรอยังไงงงตรงนี้แหละเนี่ยเขาบอกว่าคือทางโน้นแล้วพอเขาพาคณะอะไรของเขามานะเอาก็ไปนำเสนอข่าวว่าทางไทยก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องกัมพูชานะต้องคือเป็นตัวตลกอ่ะเนาะ
1: คร
0: ับระเบิดคัตเตอร์อย่างเงี้ยเออระเบิดคัตเตอร์กับอาวุธเคมีเพราะว่าอย่างไง
1: ครับผมเราก็ต้องตอบโต้ให้สังคมโลกได้เห็นเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเนาะต้องพอมาแก้ข่าวอีกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นคนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
3: นั่นนั่นดูเขาพูดสวัสดีครับ
2: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกง

0: จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
3: ์พาวซ่า
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมาเลย
3: โอเค
2: พุง
3: เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: ทั้งไก่ทอด
6: พุง
7: ปลาหมึก
8: หมูอัด
9: ผักมีประโยชน
10: ์กรอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอมเพีย
14: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
15: เหม
16: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
17: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกล

0: เซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ

ช่วงสุดท้ายสงสัยน้องดงจะไม่ได้ยินนะคะน้องดงได้ยินไหมก็ติดข่าวเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังรีบขับรถไปทำงานโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดที่ภูเก็ตนะคะไรเดอร์ตกท่อระบายน้ำริมถนนคือท่อเนี่ยไม่ได้ปิดฝานะคะเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวตำรวจที่ภูเก็ตนั้นต้องเรียกผู้รับเหมามาสอบปากคำถ้าแบบโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าช่วยมากก็จะต้องเจอแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นนะคะเป็นน้องอายุ19ปีนะคะอาชีพรับส่งอาหารนะคะก็ดูสิ Honda Wave นะคะมาถึงที่เกิดเหตุก็มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วไม่มีการปิดฝาท่ออะไรเลยทำให้ธีรพัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์มาอายุ19นะคะนี่ทำงานแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยพลิกตีลังกา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะทางFacebook เห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกนะครับคุณเสือนอนไม่หลับคุณเดชเดชาคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณธวัชชัยนะครับก็มาทักเราอันนี้เป็นรายชื่อใหม่ที่ผมเห็นนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบคุณยุทธพงศ์นะครับบอกว่าอำเภอเชียงคานจังหวัดพะเยาวันนี้24องศาคุณ